0: บทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
1: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
0: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนในเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
1: ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันรายหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
3: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes
3: ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
0: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บส์ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟอบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
6: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
7: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยง ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิตอลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิตอลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ถึง 2,572 ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิตอลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกัลโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกัลโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้

0: น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ลีโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTAเป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มุกเอ็กโปไทยแลนด์2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอลล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เมตรและเวลา 17:44 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.97 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.13 เมตรและเวลา 10:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 87 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
1: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียว ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
5: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
6: สิริสี

0: นารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
4: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่งข่าวไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ9,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
3: ่
4: ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
5: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
4: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับแต่ในการภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นไหมครับว่า ตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่1แห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่ด้วยการเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาลัยแห่งชาติไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาลัยแห่งชาติไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
3: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
4: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ย ช้เดือนละ500บาทก็คือ 1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลก็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ200ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมและก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
3: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
4: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนและจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์น้ำท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
4: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับสารที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 น.ของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
7: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
6: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
8: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี่อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
6: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้ง2หน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
10: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการจีเคนส์ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขัง ขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายรถโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดรถโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทาวาราวดีสู่รัตนโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานรถโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
12: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
13: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
14: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
17: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้มันก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

0: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8:01 นต่อจากนี้ไปจะนิตามรับฟังรายการจากกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายด้วยจัดจากการทักทายกันวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยกับประเด็นข่าวต่างๆมากมายค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้เราก็พูดคุยกันในส่วนของรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะผู้ฟัง8ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วค่ะในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกร่องหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดมีห้องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด21ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนหรือฝนฟ้ามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด21ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด22ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศค่ะที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็ฝากสำหรับพี่น้องประชาชนย้ำเตือนกันอีกสักนิดนึงว่าในช่วงนี้จะต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยและโดยเฉพาะ 9-13 ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะก็ฝากย้ำเตือนกันและในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงนี้ทักทายคุณอับดุลการีกันก่อนสวัสดีคุณอับดุลการีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ ก็ได้รับฟังรายงานอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะรายงานอากาศก็ตอนนี้ให้มีการเตรียมความพร้อมใช่ไหมทุกๆพื้นที่ทุกๆภาควันอย่างนั้นเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคกลางภาคเหนือเท่านั้นภาคใต้นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดนราธิวาสของเราเองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็แบบคือเน้นย้ำคือตอนนี้ไม่มุ่งกับงานอะไรไปก่อนให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเตรียมอุทกภัยที่กำลังจะมาถึงนี่แหละลงพื้นที่คุณทุกๆอำเภอเลยเขาไปด้วยตัวเองเลยแล้วก็ล่าสุดก็ไปที่ท่าอากาศยานนราธิวาสเพราะว่าท่าอากาศยานก็ถือว่าเป็นหน้าตาของจังหวัดมีผู้คนมากมายขึ้นลงตรงนั้นนะครับและถ้ามีน้ำท่วมขึ้นมาผลกระทบก็จะเกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสของเราดังนั้นผู้ว่าไปเน้นย้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนราธิวาสว่ามีการเตรียมความพร้อมหรือยังก่อนหลังระหว่างเกิดเหตุ
0: พูดถึงกรณีน้ำท่วมท่านผู้ว่าลงพื้นที่ดูแลด้วยตัวเองก็ย้ำเตือนในส่วนทุกๆอำเภอนะโดยมีท่านนายอำเภอเป็นผู้นำก็จะต้องดูแลในพื้นที่ของตัวเองซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของนายอำเภอเอ่ยปลัดเอ่ยแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องรู้ว่าพื้นที่ไหนของพื้นที่ตัวเอง
1: ใช่ๆ
0: ที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตรงไหนตั้งตรงไหนเบาจะต้องรู้อยู่แล้ว
1: ก็ต้องรู้อยู่แล้ว
0: เรื่องของการป้องกันก็จะต้องเริ่มต้นป้องกัน
1: ใช่
0: แต่ถ้าสมมติเราป้องกันแล้วมัน
1: ก็มันเกินใช
0: ่รับมือไหว
1: ใช่ใช่
0: ก็ต้องเรื่องของการช่วยเหลือ
1: ช่วยเหลือละ
0: การดูแลเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยว่ากันไปศูนย์พักพิงอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะต้องมอบให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันไปซึ่งต้องบอกว่าพอพูดถึงเรื่องนี้คุณกระแสโซเชียลเมื่อวานคุณดูไหม
1: ว่าไม่ได้ดูเกิดอะไรขึ้น
0: โอ้โหต้องบอกว่าในโลกโซเชียลบอกว่าถ้าหากเปิดโลกออนไลน์ไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้
1: เรื่องอะไร
0: คือเรื่องของที่ท่านนายกย้ายนายอำเภอด่วน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อครับผม
0: คุณบอกว่าเป็นกระแสที่แบบต่อต้านมาก
1: ใช่
0: เพราะว่าทางด้านของท่านนายกนั้นได้ย้ายมีคำสั่งย้าย
1: นายอำเภอ
0: นายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในการประชุมครม.นะก็ต้องบอกว่าท่านนายกโหคุณถ้าพูดถ้าใครที่ได้ดูข่าวที่ท่านนายกพูดอ่ะแรงมาก
1: แรงใช่ไหม
0: แรงมากเอาจริงๆคือต้องบอกว่าท่านนายกนั้นสั่งย้ายบอกว่าแบบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมอะไรประมาณนี้นะซึ่งพอมีคำสั่งย้ายคุณพี่น้องประชาชนอำเภอบ้านสร้างเขาตกใจ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งแม่บ้านน่ะคุณที่อยู่ที่ทำกับข้าวให้นายอำเภอกินน่ะเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้เจอหน้านายอำเภอเลยนะโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมเนี่ย
1: ครับ
0: นายอำเภอไม่ได้อยู่บ้านเลยนายอำเภอไป
1: ลงพื้นที่ตลอด
0: คือกลับบ้านก็นู่นแหละเลยเที่ยงคืนไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเช้าอ่ะออกก่อนอีกนะบางวันไม่กลับได้ซ้ำไปอันนี้แม่บ้านที่ทำกับข้าวอ่ะ
1: ครับครับ
0: คือซึ่งเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวช่อง Workpoint ไม่แน่ใจนะว่าไปที่ไปสัมภาษณ์
1: อ
0: ่ะก็บอกว่าก็ไม่เคยเห็นนายอำเภออยู่นิ่งตั้งแต่วันแรกที่มีฝนตกหนักแล้วมีน้ำเริ่มท่วมนายอำเภอก็ไม่เคยอยู่บ้านเลยนะคือลงพื้นที่ตลอดไปถามพี่น้องประชาชนคุณก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายอำเภอนั้นช่วยเหลือทุกพื้นที่ไปทุกพื้นที่
1: มาว่านายอำเภอเป็นคนทำงานนะแล้ว
0: อันเดียวก็
1: เกิดอะไรขึ้น
0: แล้วก็พอไปพูดพี่น้องประชาชนก็โอ้โหคุณต้องบอกว่าเสียงคนละเรื่องกันเลยกับที่ท่านนายกพูดอ่ะท่านนายกว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนู่นนี่นั่นแล้วก็พอในส่วนของโลกโซเชียลว่ะคุณผู้ที่ต้องบอกว่าเก่งมากอ่ะเขาก็ไปดูในส่วนของโซเชียลของท่านนายของท่านนายอำเภอ
1: ท่านนายอำเภอท่านนี้
0: คุณรู้ไหมมีแต่ภาพที่ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่เริ่มน้ำท่วมจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งคืนวัน คืนที่เช้าขึ้นมาแล้วคำสั่งย้ายอ่ะ
1: คืนนั้นท่านก็อยู่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ท่านยังไปช่วยน้ำท่วมอยู่เลยแล้วท่านยังโดนเนี่ยสัตว์มีพิษอ่ะต่อยอีกในคืนนั้นน่ะ
1: ในคืนก่อนที่จะ
0: มีคำสั่ง
1: ปุ๊บฟังเช้าวันรุ่งขึ
0: ้
1: นได้รับข่าวดี
0: แล้วคือแบบใช่ได้รับข่าวดีมากๆนะซึ่งพอเห็นในโลกโซเชียลคุณพ่อในโลกโซเชียลมีเวลาก็ต้องแม้จะมีช่องเวลาแล้วก
1: ็
0: เนี่ยในพื้นที่นี้นะท่านนายอำเภอจะพูดบอกว่าอ้าวตรงนี้น้ำท่วมประมาณเท่านี
1: ้
0: ก็ได้แจกนั่นแจกนี
1: ่ให้กับชาวบ้าน
0: ให้กับชาวบ้านนั้นช่วยเหลือตรงนั้นอพยพไปตรงนี้คือท่านจะพูดตลอดในโลกโซเชียลของท่านที่ท่านลงอ่ะนะ
1: ใช่ใ
0: ช่ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าทำไมอ่ะทำไมย้ายท่านนายอำเภ
1: อ
0: ตอนเนี้ยบ้านเองน้ำท่วมนี่ไม่สนใจแล้วนะ
1: ใช่
0: สนใจที่ย้ายท่านนายอำเภอก่
1: อ
0: น
1: ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นจน
1: ม
0: ีคำถามบอกว่าไม่รับลมคมในอะไรหรือเปล่าน
1: ั่นแหละนั่นแหละ
0: ในการย้ายครั้งนี
1: ้
0: ค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือเปล่า
1: อะไรประมาณนั้นแหละ
0: ประมาณนี้คือแบบโหหนักมากแล้วก็ได้สัมเมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์ในอำเภอนะในส่วนของเด็กข่าวในทีวีนะ
1: ครับ
0: นะในอำเภอบอกว่าก็ต้องยอมรับคำสั่ง
1: เพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
0: ในเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรก็ต้องยอมรับคำสั่งแต่ก็ทำเต็มที่แล้ว
1: ใช่เหมือนกับว่าในอำเภอบอกว่าเขาก็ทำงานเต็มที่แล้วนะ
0: ทำงานเต็มที่แล้ว
1: เขาทำผิดอะไรก็ยังไม่รู้เลย
0: นะตอนน
1: ี
0: ้คือเขาให้คำสั่งย้ายก็คือย้าย
1: ย้ายก็คือย้าย
0: ในส่วนของตัวเองก็ขอไม่พูดอะไรมากแต่ขอบอกว่าตัวเองก็ทำเต็มที่แล้วซึ่งทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนก็เป็นที่ประจักษ์ในการทำซึ่งต้องบอกว่าอาจริงๆนายอำเภอเนี่ยท่านเป็นคนที่เล่นโซเชียลมาโดยตลอดเราก็จะเห็นท่
1: าน
0: เล่นโซเชียลมาโดยตลอดนะตั้งแต่การเยี่ยมบ้านอะไรต่างๆท่านก็จะลง
1: ของ
0: ท่านตลอด
1: ตัด
0: ประจำนะแล้วก็บอกว่าก็เห็นท่านทำงานอันนี้คือชาวบ้านเลยบอกว่าชาวบ้านไม่ปลื้มไม่ชอบคำสั่งนี้ทำไมถึงย้ายนายอำเภอของเขาในประมาณนี้แหละโอ้โหคุณ
1: เพราะว่าเขาอยู่เป็นอำเภอก็หลายปีแล้วนะใช่ไหม
0: ห้าปี
1: แล้วใช่ไหมอ๋อได้ยินข่าวว่าหลายปีอยู
0: ่5 ปีถ้าหากใครที่คือต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านนายอำเภอทำที่ชาวบ้านในอำเภอบอก
1: เขารับรู้รับทราบ
0: กับที่ท่านนายกพูดคุณเมื่อวานนี้เอาจริงๆดิฉันในฐานะที่คนฟังทั่วไปมีความรู้สึกว่ามันแรงมาก
1: มันแรงใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็มีคำว่าว่ามีด้วยอ่ะคนแบบนี้อยู่ในกระทรวงเราอะอะไรประมาณนี้แหละ
0: มันหนักมากอ่ะมันแรงมากอ่ะมีความรู้สึกว่ามันแรงมากนะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่โอ้โหคุณเมื่อวานนี้หนักนาสาหัสมากๆนะโลกโซเชียลแทบแตก
1: ใช่แต่พูดถึงการที่จะย้ายในอำเภอมันก็ต้องเป็นผู้ว่าแหละเป็นผู้เสนอรายงานให้นายกใช่ไหม
0: ท่านนายกบอกว่าท่านผู้ว่าทำหนังสือถึงท่านนายกนั่นแหละก็เลยเขาบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าก็เลยมีประเด็นสร้อยมาบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
1: หรือ
0: ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร
1: ที่คนของใคร
0: นั่นแหละตอนนี้ก็เลยโอ้โหต้องบอกว่าโลกโซเชียลนั้นแทบแตกจริง

0: พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันขนาดไหน
1: ใช่แล้ว
0: ขนาดนี้ไหม
1: อืมใช่ไม่ถึงขนาดนี้ที
0: นั่นแหละคือต้องบอกว่าตอนนี้คุณโอ้โหคือต้องบอกว่า
1: วิพากษ์วิจารณ์
0: ต้องติดตามกันหนักมากนะซึ่งต้องบอกว่าต้องติดตามหนักมากในส่วนของเรื่องนี
1: ้ครับผม
0: ไปดูท่านนายกเขาบอกว่าท่านนายกเนี่ยไปแต่ต่างประเทศ
1: ไปต่างประเทศ
0: จริงไหม
1: จริงเมื่อวานก็ไปต่างประเทศเช่นเดียวกันแล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: เพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ที่ท่านรับตำแหน่งเนี่ยท
1: ่
0: านไปหลายประเทศมาก
1: ก็ต้องไปคุยเกี่ยวกับ
0: จนมีเสียงพระวิญญาณว่าท่านนายกอ่ะไปต่างประเทศนะ
1: ไปต่างประเทศทั้งที่พี่น้องประชาชนก็อยู่ในภาวะเดือดร้อนอยู่อะไรประมาณนี
0: ้
1: แต่ท่านนายกก็ต้องทำหน้าที่ของท่านเช่นเดียวกันคุณซึ่งตอนนี้นะครับก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้คุณนะครับซึ่งนายกไปทำอะไรนายกไปทำอะไรที่สิงคโปร์นะครับซึ่งได้รับการเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกก็เดินทางถึงสิงคโปร์แล้วเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานเนาะเพื่อเข้าร่วมประชุมประชุมซึ่งในเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีไทยจะใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคุณเรื่องของเรื่องก็ไปพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศแหละคุณจำเป็นต้องไปก็ต้องไปนะครับโดยเฉพาะไปพูดคุยกับผู้นำทางธุรกิจหลายๆประเทศนี่แหละที่มารวมกันที่สิงคโปร์ท่านก็ต้องไปด้วยนะครับนี่คือภารกิจของท่านนายกไปสิงคโปร์เมื่อวานนี้นะครับก็ไปพบผู้นำนายกสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่านนายกสิงคโปร์ก็มีการต้อนรับ
0: เลี้ยงน้ำชา
1: เลี้ยงน้ำชาต่างๆก็ตามประเพณีนะใครมาแขกมาเยือนก็ต้องมีการเลี้ยงเป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าเป็นการต้อนรับที่ดีนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีของเราไปเยือนสิงคโปร์ในครั้งนี้ครับ
0: นะซึ่งต้องบอกว่าก็ไปในครั้งนี้ท่านนายกบอกว่าจะไปดึงนักลงทุนจากต่างประเทศน่ะให้มาลงทุนที่ประเทศไทยนะ
1: ใช่เพราะประเทศไทยของเรามีทรัพยากรดีๆมากมายอะไรประมาณนี้ใครให้เชิญชวนมาร่วมลงทุนด้วยถ้าเหมือนกับว่าถ้ามีต่างประเทศมาร่วมลงทุนไทยเราก็ประชาชนไทยก็จะได้งานไปด้วยคุณนี่แหละคือหนทางที่กำลังแสวงหาผลประโยชน์ให้กับบ้านเมืองไทยเรานะครับ
0: มีต่อไหมคุณสำคัญในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมือง
1: ประเด็นข่าวการเมืองก็นี่แหละนายกไปแล้วก็เกี่ยวกับน้ำท่วมก็พอแล้วนะกิจการเพิ่มเติม
0: พอแล้วนะ
1: เพิ่มก็ได้เขาบอกว่าการเยียวยาการเยียวยาน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีหลายจังหวัดแล้วใช่ไหมแล้วก็มีฝนตกเพิ่มอีกที่ประเกะเขาว่าที่จะได้รับการเยียวยาต้องมีพื้นที่นั้นประกาศเหตุภัยพิบัติต้องประกาศเหตุภัยพิบัติ
0: ต้องประกาศภัยพิบัติ
1: ภัยพิบัติ
0: แล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวใช่ไหมที่บอกว่าพี่น้องประชาชนก็บอกว่าทำไมต้องรอถึง7วันน่ะที่บอกว่าการเยียวยาครบ7วันใช่ไหมนู่นนี่นะแค่วัน2วันเนี่ยก็เดือดร้อนพอแล้วไหมอันนี้ชาวบ้านทำไมต้องรอ7วันที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวคุณดูไหมล่ะทำไมต้องรอ7วันแค่2วันเนี่ยก็เดือดร้อนมากพอแล้วไหมแล้วก็การแจกชาวบ้านก็บอกว่าอ้าวทำไมแจกคนที่คือเขาบอกเขาอยู่เป็นชุมชน อยู่เป็นชุมชนสมมติว่า100ครัวเรือน
1: ครับ
0: 95ครัวเรือนนั้นน้ำท่วมแต่อีก5ครัวเรือนนั้นน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ล้อมรอบด้วยน้ำ
1: ล้อมรอบด้วยน้ำ
0: 5ครัวเรือนนั้นไม่ได
1: ้อ้าว
0: แล้ว
1: ก็ผลกระทบเหมือนกัน
0: เขาบอกอ้าวเราเนี่ยอยู่เป็นชุมชนร้อยครัวเรือนเนี่ยได้ไป95แล้วเนี่ยแค่น้ำไม่เข้าบ้านแต่ล้อมบ้านไว้เนี่ย
1: ล้อมบ้านเน
0: ี่
1: ย
0: มันเดือดร้อนไหม
1: ใช
0: ่โอ้โหเมื่อวานนี้ก็ถกเถียงกันทางด้านของคุณเจเซตนะมท.3

0: ก็ได้ออกมายืนยันบอกว่าได้รับการเยียวยาแน่นอนใจเย็นๆนะซึ่งต้องบอกว่าอาคุณมันก็เกิดการเปรียบเทียบเพราะว่าไอ้95คนเนี่ยน่ะได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว
1: เก็บ
0: อ
1: ะไรแล
0: ้
1: ว
0: แต่อีก5คนบอกว่าเอาน้ำไม่ท่วมไม่ท่วมตรงไหนล่ะคุณนั่นแหละชาวบ้านเลยบอกว่าเราอยู่เป็นชุมชนดูก่อนไม่ใช่อยู่บ้านเดี่ยวคนเดียวที่ไม่ท่วมแต่เนี่ยอยู่เป็นชุมชนในชุมชนเพียงแค่น้ำรอบบ้านเลยแต่ยังไม่เข้าบ้านแค่นั้นเอง
1: แค่นั้นเอง
0: ถามว่าก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน
1: อืมเพราะออกไปไหนไม่ได้
0: ทำมาหากินไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ก็เดือดร้อนไม่ล่ะ
1: นั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: แล้วเขาเอาเกณฑ์ตรงไหนที่ให้ความเดือดร้อนแล้วก็เร่งด่วนที่เยียวยา
0: ก็นั่นแหละนะแล้วก็ที่บอกว่าอ่ะต้องครบ7วันถึงจะได้รับการเยียวยาใช่ไหมคุณต้องน้ำท่วม7วันตามกฎกติกาที่ภาคใต้เคยได้รับมาโดยตลอดต้องครบ7วันก่อน
1: ใช่
0: ชาวบ้านบอกว่า 2-3 วันก็เกินพอแล้วไห
1: ม
0: ยังลำบากไม่พอแล้ว3วันเนี่ยต้องรอถึง7วันเลยหรือ จนทางด้านท่านเกษตรบอกว่าแม่เอ้ยน้ำท่วมเนี่ยเกิน7วันละ เอานิ้วไหนมานับอ่ะก็เกิน7
1: ใช่ๆ
0: คุณโอ้โห
1: นั่นแหละ
0: เรียกได้ว่าวาทะระหว่างชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่เดือดร้
1: อ
0: นกับทางด้านของฝั่งรัฐบาลฝั่ง
1: ผู้ให้ความช่วยเหลือ
0: คือต้องบอกว่าก็ถกเถียงกันนะแต่
1: ก็พูดถึงรัฐบาลกับชาวบ้านรัฐบาลกับฝ่ายค้านรัฐบาลกับฝ่ายไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีวันจบสิ้นนั่นแหละป
0: ั
1: ญหาคนนู้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นคือถ้าจะให้แบบอะไรเสมอทุกครั้งอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้คุณแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป อย่างการเยียวยาก็เหมือนกันพี่น้องประชาชนเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องมีการรออ
0: ่
1: า
0: คือที่บอกว่าที่สัมภาษณ์เนี่ยนะชาวบ้านบอกว่าแล้วบอกว่าเขา5ครัวเรือนนั้นไม่ได้เพราะว่าน้ำไม่ท่วม
1: เอ้าเขาสำรวจแล้วว่าน้ำไม่ท่วม
0: เขาบอกน้ำไม่ท่วมเพราะว่าน้ำยังไม่ได้เข้าบ้านเขาไงแต่ด้วยขณะที่น้ำมันล้อมรอบอยู่แล้วล้อมรอบบ้านอยู่แล้วแล้วเป็นหมู่บ้านสมมติเนี่ยหมู่บ้าน912เนี่ยคุณ
1: ม
0: ี100ครัวเรือน
1: ครับ
0: 95ครัวเรือนน่ะเขาบอกน้ำท่วม
1: น้ำท่วม
0: ในระหว่างที่บ้านดิฉันก็อยู่ใน912เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านแค่นั้นเอง
1: เท่านั้นเอง
0: แค่ถึงประตูบ้านเฉยๆน้ำไม่ท่วม
1: น้ำไม่ท่วม
0: คุณถ้าเป็นน้อยใจไหม
1: ใช่น้อยใจแหละ
0: มันก็มีน้อยใจ
1: อยู่ในบริเวณบริเวณเดียวกันไงรั้วเดียวกัน
0: มันยังไม่เข้าถึงที่นอนฉันแค่นั้นเองแล้วมันก็มีก็เข้าใจในฝั่งของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาก็น้อยใจนะนี่บอกว่าน้ำล้อมบ้านแล้วไม่น้ำไม่เข้าบ้านน้ำไม่ท่วมและไอ้รถที่จอดอยู่ใต้หน้าบ้าน
1: ใต้หน้าบ้านไม่รู้การตัดสินใจของของหน่วยให้ความช่วยเหลือมันคือมันเป็นยังไงหรือว่าเรียกที่รักมักที่ชังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คุณก็เหมือนกับลูกอ่ะลูกเมียน้อยนี่เราชิดที่พูดบ่อยๆถ้าลูกเมียน้อยก็แบบไม่ค่อยจะเท่าไรอะไรประมาณเนี้ย
0: เหมือนที่คุณเคยพูดว่าถ้าเป็นบ้านเราอ่ะเครือญาติ
1: อ่
0: ะจะต้องได้ก่อน
1: ใช่ได้ก่อนถูกต้อง
0: กว่าจะถึงชาวบ้านตาดำๆก็ต้องผ่านนี้ก่อนจ้าใช่ไหมอันนี้คุณว่า
1: ใช่ใช่
0: ก็ว่ากันไปมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าคุณ
1: ครับ
0: น้ำท่วมผักแพงล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนะเขาได้มีการสำรวจราคาผักสดในตลาดคุณ
1: แน่นอนต้องขึ้นราคาอยู่แล้ว
0: โอ้โหเขาบอกว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวนะที่น้ำท่วมหนักมากนะในพื้นที่ภาคกลางทำให้ราคาผักผลไม้คุณซึ่งในช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันล้างท้อง
1: พรุ่งนี้ล้างท้องเลยใช่ไหม
0: ผักเนี่ยเป็นความต้องการมากๆนะก็ไปสอบถามสำรวจราคาผักผลไม้ในตลาดคุณเขาบอกว่าผักนั้นเกษตรกรได้รับความเสียหายอย่างหนักผักเน่าเสียหมดขาดตลาดแล้วก็ต้นทุนการขนส่งนั้นก็สูงขึ้นตามราคาน้ำมันทั้งนี้ค่ะผักนะเขาบอกว่ากิโลกรัมละถ้าสมมุติกิโลกรัมละ90ก็จะกระโดดเป็น180 คือเท่าตัว
1: เท่าตัว
0: เท่าตัวผักกวางตุ้งกิโลละ70ก็เป็น140แบบนี้คือผักทุกชนิดขึ้น
1: เท่าต
0: ั
1: วขึ้นเท่าตัวก็แบบนั้นแหละขึ้น1เท่า
0: ซ
1: ึ่
0: งแม่ค้าประชาแม่พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าต้นทุนสูงนะแล้วก็ขาดแคลนด้วยทำให้ราคานั้นขยับขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ช่วงเทศกาลกินเจด้วยความต้องการเยอะก็บอกว่าก็ไม่อยากจะขึ้นหรอกแต่ก็มันมีน้อยไง
1: ใช่ใช
0: ่นะเราก็เข้าใจนะคุณพ่อมันผักอ่ะพอน้ำท่วมอ่ะมันเสียหายหมดอยู่แล้วเพราะมันเน่ามันเปื่อยอยู่แล้ว
1: เปื่อยอยู่แล้ว
0: ไม่ต้องมองผักคุณดูข่าวไหมล่ะหมู
1: เออใช่
0: หมูปลาปลาอะไรนะที่ตัวใหญ่ๆอ่ะ
1: ปลาบึก
0: เออที่หมูแบบลอยแพเลยอ่ะแล้วก็ที่กาญจนบุรีปลาบึกอ่ะคุณประมาณสัก
1: ตัวใหญ่อ่ะ
0: ตัวใหญ่มากแล้วเจ้าของเขาออกมาร้องด้วยทั้งน้ำตาเลยนะคุณเขาบอกว่าน้ำท่วมอ่ะส่งผลกระทบให้เขานั้นไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าที่เลี้ยงปลานั่นคือกำลังจะเก็บอยู่แล้วเชียว
1: ใช่
0: กำลังจะเก็บขายอยู่แล้วอ่ะปลาที่เลี้ยงอ่ะแล้วปลาบึกคุณตัวใหญ่มากอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วแบบ400-500ตัวอ่ะแล้วคือ
1: น่าสงสารนะสำหรับเกษตรกร
0: ว่าแบบหมูนะก็ลอยแพกันเต็มไปหมดเลยปลาอีกเลยคือแบบนี่แหละนะก็เลยบอกตอนนี้ของนั้นแพงมากๆแพงทุกอย่างนี่ยังคิดอยู่เลยว่าช่วงเทศกาลกินเจจะมีผักพอให้กินไหมนั่น
1: พอให้กินไหมอ่ะแพงเลยไม่ว่านะบางคนก็แพงก็ไม่ว่าขอให้มีเพียงพ
0: อ
1: ต่อการใช้จ่ายอ่ะต่อการบริโภคอ่ะเพราะว่าตอนนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนนะส่วนมากเจ้าชื่อสินกินเจใช่ไหมก็คือกลัวว่าผักขาดตลาดเพราะว่าเขางดบริโภคเนื้อสัตว์ใช่ไหมกินแต่ผัก
0: กินแต่ผัก
1: ถ้าผักขาดตลาดอีกอ่ะเขาจะบริโภคอะไรเขาจะกินอะไรนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับพูดถึงเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับพืชผักราคาแพงใช่ไหมท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณสุภจีได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมภาคการผลิตส่งออกพร้อมหารือมาตรการช่วยผู้ประกอบการคุณ อย่างเมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าผู้ประกอบการหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาของเขาต้องสูญเสียไปเท่าไหร่อันนี้แหละทางรองนายกเขาจะพร้อมที่จะหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าจะช่วยเหลือได้ครึ่งหนึ่งของการสูญเสียไปหรือเปล่าอันนั้นมันต้องดูที่งบประมาณนะครับแต่ก็ทางรัฐบาลก็จะให้ความช่วยเหลือนั่นแหละนะครับคือทั้งนางสุภจีก็ได้กล่าวบอกเรากล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งแล้วก็พี่น้องประชาชนเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสด้านราคาแต่ขณะเดียวกันจำเป็นต้องติดตามผลกระทบต่อภาคการผลิตอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการสร้างรายได้ทั้งในประเทศและการส่งออกนะครับโดยเฉพาะพืชผักนะครับแล้วก็อะไรสัตว์เลี้ยงต่างๆใช่ไห
0: ม
1: ที่ต้องสูญเสียกับน้ำท่วมที่ผ่านมาก็เยอะแยะมากมายอันนี้ก็สำหรับผู้ประกอบการก็รอนะครับว่าทางรัฐบาลเขาจะมีการช่วยเหลือตรงดีด้วยนะครับหรือว่าให้ทุนสักนิดนึงเพื่อเป็นการอะไรนะบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่าแน่นอนล่ะสูญเสียใช่ไหมหมูก็ไปกับลอยน้ำหมดปลาก็ออกไปหมดอะไรประมาณนี้แล้วเหลืออะไรให้กับผู้ประกอบการล่ะเหลือแต่ความสูญเสียถ้ารัฐบาลไม่ยื่นให้ความช่วยเหลือตรงนี้แล้วต่อไปเขาจะประกอบธุรกิจอะไรอีกอ่ะนี่แหละก็ต้องรัฐบาลก็จะหาหนทางช่วยเหลือผู้ประกอบการตรงนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ารัฐบาลก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเช่นเดียวกันนะคุณ
0: ไปดูในส่วนของการศึกษาทางด้านของนายประเสริฐจันทรัตน์วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนะก็ได้สั่งการนะให้อาชีวศึกษาคุณน้ำท่วมนะพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วน้ำลดแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าต่าง คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จมน้ำเสียหายคุณทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าให้สำนักงานอาชีวศึกษาค่ะแต่ละจังหวัดคุณเปิดให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนคุณนะก็ต้องบอกว่าอะไรอะไรที่น้ำท่วมก็จะเสียหาย
1: ก็จะเสียหายแน่นอน
0: ซึ่งน้องๆเหล่านี้น้องๆ นักเรียนไงคุณนะนักเรียนนักศึกษาบอกว่าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะในการซ่อมบำรุงต่างๆได้ประสบการณ์
1: ใช่
0: ที่เรียนมาวิชาความรู้ที่เรียนในห้องเรียนน่ะเอาไปใช้แล้วนะ
1: ใช่ใช้ปฏิบัติจริงละ
0: ถูกต้องได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบอีกด้วยนะ
1: นะ
0: ซึ่งจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้น้ำลดละต้องการที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณเครื่องซักผ้าพัดลม
1: เครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ประมาณนี้ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ใช
0: ่น้องๆเหล่านี้ก็จะช่วยซ่อมได้
1: นี่นั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าทุนไทยเราถ้าเดือดร้อนเรื่องอะไรใช่ไห
0: ม
1: แต่ละหน่วยงานก็จะยื่นให้ความช่วยเหลือ อย่างนักเรียนนักศึกษาช่างอะไรอย่างที่คุณบอกเทคนิคอะเนาะเขาก็มีความสามารถในการซ่อมเครื่องไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆก
0: ็มอเตอร์ไซค์สตาร์ทไม่ติดแช่น้ำอยู่หลายวัน
1: ใช่
0: น้องๆที่เรียนช่างยนต์คุณฉันเรียนมันแล้วในห้องเรียนเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็สามารถจะไปซ่อมได้คุณซึ่งทุกๆครั้งสังเกตไหมเวลาน้องๆเขาไปซ่อมอ่ะโอ้โหก็ได้การตอบรับดีมากเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณครูอาจารย์นั้นจะปล่อยให้น้องซ่อม
1: ใช่
0: เขายังแบบยังมีการครูควบคุมดูแลอยู่
1: ควบคุมดูแลอยู่ไปชี้นะว่ายังไงยังไงก็คือเรียนอะไรนะเรียนทฤษฎีไม่เท่ากับ
0: ปฏิบัติจริ ง
1: ปฏิบัติจริง
0: จริงคุณบางครั้งเราเรียนในห้องสอนโอ้เราเรียนในห้องเรียนเขาบอกว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี
1: ้
0: อย่าว่าเลยเลยแม้กระทั่งการทำอาหารคุณเห็นไหมโอ้โหเวลาเราดูใช่ไหม
1: ใช่
0: ใส่นั่นใส่นี่ใส่ลงไปเท่านั้นเท่านี้โอ้ยออกมาอร่อยเฉย
1: เ
0: ราอ่านมาแล้วนี่
1: ใช่
0: ว่าต้องใส่อะไรบ้างแล้วเราไปทำรสชาติเหมือนของเขาไหม
1: ใช่ไม่เหมือน
0: นั่นแหละใช่ไหม
1: ไม่เหมือนไม่เหมือน
0: เราจะต้องฝึกทำบ่อยๆแล้วมันจะมีอ๋อเราทำแล้วแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะ
1: ใช่
0: เราลองใหม่อีกทีสิแล้วเราก็จะชำนาญขึ้นมาเอง
1: ถูกต้อง
0: สักสิบครั้งก็จะอร่อยเอง
1: ใช่ใช่สิบครั้งจะอร่อยจริงจริงจริงแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นทำบ่อยๆอ่ะนะมาถึงจะอร่อยเนี่ยคุณรู้ไหมแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยที่เขาขายขายอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งอะไรนะเขาเรียกน้ำลูกชิ้นน่ะ
0: น้ำจิ้ม
1: น้ำจิ้มมาน้ำจิ้มลูกชิ้นเนี่ยเขาทำแล้วทำอีกนะกว่าจะโดนใจเขาอ่ะกว่าจะโดนใจเขาด้วยแล้วก็โดนใจลูกค้าด้วยคุณผสมนู่นผสมนั่นคุณ
0: นะดิฉันรู้แม่ค้าขายน้ำปั่น
1: น
0: ่ะคุณน
1: ้
0: ำป
1: ั่
0: นผลไม้ปั่นอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ไหมเขาบอกว่ากว่าที่เขาจะไปแม่ค้าได้อ่ะเขาปั่นทิ้งกวนปั่นคว้างไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วข้างบ้าน
1: เ
0: นี่ยชิมกันจนเบื
1: ่อ
0: คุณออกไหมว่าไม่ได้นะมันยังอร่อยไม่พอมันต้องขาดนั่นขาดนี่คุณออกไหมอ่ะก็ทำใหม
1: ่
0: แล้วก็ให้สิบคนชิมแบบนี้คุณคุณรู้ไหมเขาต้องใช้เวลากว่าเขาจะได้สูตรแต่ละน้ำของเขาอ่ะเพราะเขาใช้เวลานานมาก
1: นานมากนานมาก
0: ปั่นทิ้งปั่นคว้างชิมแล้วชิมอีกจนแบบนี่แหละกว่าจะได้ชำนาญกว่าจะได้เป็นสูตรที่ลงต
1: ั
0: ว
1: เป็นสูตรที่ลงตัวเป็นที่ติดใจของลูกค้าน
0: ั่นแหละ
1: อันน้ำปั่นเนี่ยสมัยนี้ก็ประเภทน้ำที่คุณกินเนี่ยน้ำชาเย็นชาดำตอนนี้ก็เยอะแยะใช่ไหมสูตรคนนู้นสูตรคนนี
0: ้โอ้โห
1: เขากว่าจะได้ต่างกันต่างกันกว่าจะได้สูตรของเขาแต่ละคนแต่ละร้านอ่ะเขาก็ทำแล้วทำอีกเหมือนกันนะคุณผสมนู่นผสมนั่นเพื่อจะให้ลงตัวให้แบบว่าเขาอร่อยลูกค้าก็ต้องอร่อยนะครับและรสชาติของแต่ละน้ำอ่ะนะ คือความชอบของลูกค้าไม่เหมือนกันเหมือนกันคุณบางลูกค้าคนนี้ชอบร้านนี้ไม่หวานคนชอบร้านนี้หวานเข้มข้นอะไรประมาณนี้แหละ
0: ร้านนี้ชาเข้มดีร้านนี้ชาหอม
1: ชาอ่อนอะไรประมาณ
0: ว่ากันไปแล้วแต
1: ่แล้วแต
0: ่นั่นแหละแต่กว่าจะได้สักแก้วอ่ะบอกเลยต้องใช้ความชำนาญ
1: ถูก
0: ต้องนี่ก็เหมือนกันน้องๆเหล่านี้เรียนในห้องเรียนแล้วก็ไปปฏิบัตินะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบในครั้งนี
1: ้
0: ซึ่งทางด้านของนายประเสริฐจันทราลงทองรับหน่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเราจะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยค่ะนะ
1: ใช่แล้วนะพูดถึงการศึกษาไปแล้วคุณเนี่ยได้ยินพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนบ่น
0: ปิ
1: ดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วหาเรื่องปวดหัวให้กับผู้ปกครองอีลาวเขาว่าอย่างนั้นนะ
0: ไม่ต้องเลยดิฉันถามคุณถอนหายใจด
1: ิ
0: ฉันถามว่านี่แค่ลูกปิดภาคเรียนนี่คุณถอนหายใจขนาดนี้เลยเหรอ
1: นั่นแหละ
0: คุณบอกว่าคุณนั้นถอนหายใจไม่เท่าไหร่แต่คุณแม่บ้านถอนหายใจมากกว่า
1: ถูกต้องนะเพราะว่าเขาอยู่ตลอดไงเราไม่ค่อยอยู่บ้านสักเท่าไหร่ใช่ไหมเขาอยู่ตลอดดูแล้วจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยคือเด็กสมัยนี้โอเคเขาไม่อยากไปเล่นข้างนอกด้วยซ้ำเขาอยากจะอยู่ในบ้านแต่ก็ต้องมีของโปรดของเขาอย
0: ู่กับเขาน
1: ั่นแหละโทรศัพท์นั่นแหละเป็นที่หนึ่งแล้วเราผู้ปกครองล่ะเราจะให้เขาดูตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยหรอ
0: ไม่ได้
1: นั่นแหละ
0: คือต้องบอกว่าเด็กกับโทรศัพท์นั้นแยกกันไม่ออกเลยนะปัจจุบันนี
1: ้
0: คราวนี้เราก็ไม่อยากให้เด็กดูโทรศัพท์เยอะๆดูสัปดาห์นั้นอาจจะดูได้สัก10นาที
1: ใช่ให้เวลา
0: แต่มันไม่ใช่แบบนั้น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่พอดูแล้วเนาะนี่ไม่ใช่10นาทีนะครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็แล้ว1ชั่วโมงก็แล้ว2ชั่วโมงก็แล
0: ้
1: ว
0: ได้ทั้งวัน
1: แ
0: ม้กระทั่งกินข้าวกินปลาเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ตั้ง
0: ยังถือดูอยู่
1: เลย
0: แม้กระทั่งเข้าห้องน้ำก็ยัง
1: ก็พาไปห้องน้ำด้วยจริงพฤติกรรมนี้เห็นแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เป็นหนุ่มก็ยังคงปฏิบัติ
0: แล้วคราวนี้พ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าจะทำยังไงดีให้เด็กๆนั้นห่างจอ
1: ใช่ใช่เป็นไปได้
0: ยังไงตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเครียดค่ะ
1: เครียดแล้วตอนนี้ก็ประมาณหาที่เรียนพิเศษคุณ
0: อ
1: ยากจะให้เขาไปเล่นตรงนั้นดีกว่าคุณเด็กกำลังจ้องมองอยู่
0: เหมือนเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยก็บอกว่าให้ไปเรียนพิเศษ
1: เ
0: พราะว่าพอเรียนพิเศษไปเรียนก็จะได้ห่างจอ
1: ใช่ได้ห่างจอ
0: แล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆ
1: ได้เล่นกับเพื่อนๆใช่อันนี้แหละคือเรื่องของเรื่องอยากจะไปให้ไปเล่นกับเพื่อน
0: ๆ
1: คือให้ห่างจออ่ะนะคือตอนนี้ก็กำลังเล็งว่าแบบจะทำยังไงนี่เดือนหนึ่งอะเดือนหนึ่งตรงเนี้ยอยากจะให้เพราะว่าเวลาอยู่ที่บ้านห้ามเท่าไหร่มันนะพ่อแม่นะห้ามเท่าไหร่ก็
0: ไม่ฟัง
1: แล้วก็เห็นใจเขาแล้วเขาอยู่ที่บ้านในบ้านคนเดียวแล้วถ้าไม่ทำอะไรมันก็ยังไงอยู่คุณเห็นเข้าใจไหมเข้าใจไหม
0: คุณจะต้องเราจะต้องมารวมกลุ่มแม่แล้วก็เอาเด็กมาทำกิจกรรม
1: ใช่
0: นี่ฉันว่านะ
1: คิดว่าเหมือนก่อน
0: ต้องแบบเรารวมกลุ่มแล้วก็ต้องเอาเด็กมาทำกิจกรร
1: ม
0: เด็กจะได้ห่างจอ
1: ห่างจอเพราะจอนี่อย่างที่รู้อยู่ดูมากๆไปมันจะทำให้เสีย
0: บางคนเด็กบางคนดูจนแบบปวดหัว
1: เจ
0: ียนคุณ
1: ประจำเลยอาการนี้เพราะว่าเขาดูเยอะเกินเดี๋ยวคุณคือแสบตาแสบอยู่แล้วตาแสบไม่พอ
0: ปี
1: แดง
0: แล้วก็ปวดหัวเสร็จแล้วอาเจียน
1: ก็ปวดหัวอาเจียนนี่แหละ
0: นี่เลย
1: อาการนี่เลยประจำ
0: เหมือนรู้
1: เหมือนมีสมาชิกเหมือนมีสมาชิกจริงๆเป็นแบบนั้นตลอดถ้าดูแบบเผลอให้ดูเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้เกินเวลาสักหน่อยนึงแบบจะไปเลยคือปวดหัวแบบขึ้นไส้ไอ้บอกว่าขึ้นไส้จะอาเจียนอะไรประมาณนี้แหละผลของการดูโทรศัพท์
0: นั่นแหละนะก็ต้องบอกว่าสำหรับตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็ปวดหัวน่าสงสารเหลือเกิน
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้บางคนก็เตรียมตัวจะลูกจะไปไหนที่ทำงานละ เดี๋ยวนี้คุณก็จะได
0: ้นี่ทำงานจะครึกครื้นหน่อย
1: จะครึกครื้น
0: เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาบุตรหลานนั้นมาทำงานด้วย
1: ใช่ใช่ได้แหละ
0: เพราะว่าอะไรอยู่บ้านจะอยู่กับใครล่ะ
1: อยู่กับใคร
0: ไม่มีคนดู
1: ถูกต้อง
0: ก็ต้องมาทำงานกับพ่อกับแม่นั่นแหละนะผู้ปกครองก็ต้องพามาด้วยก็จะคึกคืนสักนิดหน่อย
1: สักนิดเดิมนะ
0: ก็ต้องบอกว่าพี่ๆที่ทำงานนะก็ต้องบอกว่ารักเอ็นดูอย
1: ่
0: าเพิ่งรำคาญหนูนะ
1: ใช่ๆถูกต้องนะครับอ
0: ย่าเพิ่งรำคาญ
1: แต่ก็เอ็นดูนะเอ็นดูนะ
0: เด็ก
1: ๆโอ้เด็กๆแล้วจะอยู่ที่บ้านแล้วใครจะดูแล
0: คุณกับข้าวกับปลาจะกินยังไง
1: ใคร
0: และณปัจจุบันนี้อยู่บ้านสมมติว่าวางโทรศัพท์ให้อยู่บ้านแล้วชาร์จบงชาร์จแบตไฟอันตรายไปอีก
1: อันตรายกว่าไปอ
0: ี
1: กมาเถอะ
0: มาเถอะ
1: จะได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา
0: คุณรู้ไหมไปทำงานไหมไป
1: จะไปอยู่แล้วแหละ
0: มาทำงานด้วยแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาทำงาน
1: ไปเขาก็เบื่อเด็กเขาก็เบื่ออยู่บ้าน
0: นั่นแหละเหมือนคุณพามาคนนู้นพามาก็ได้มาเล่นด้วยกันซะ
1: ใช่ใช่
0: นะก็ว่ากันไป
1: อย่างของพี่ที่โชคดีหน่อยเพราะว่าแม่บ้านก็จะอยู่บ้านใหญ่คือถ้าไม่ต้องพานำที่มาที่ทำงานก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนดูแลอยู่แต่ว่าเขาแหละปวดหัว
0: นั่นแหละคุณบอกว่าคุณแม่บ้านคุณปวดหัว
1: ปวดหัวนั่นแหละก็ยังไงก็สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะช่วงที่ปิดเทอมก็หากิจกรรมให้ลูกหลานของเราเล่นหรือไม่ก็หาสถานที่รับเลี้ยงพิเศษอ่ะเรียนพิเศษ
0: เร
1: ียนไม่เท่าไหร่ก็คือให้ไปเล่นอ่ะ
0: เรียนอะไรที่ชอบเทคน
1: กีฬาก็ได
0: ้วอลเล่บอลอะไรก็ได้ที่เขาชอบ
1: ว่ายน้ำอะไรประมาณนี้คุณ
0: คือแบบให้มีกิจกรรมทำ
1: ให้มีกิจกรรมทำช่วงปิดเทอมดีกว่านั่งดูโทรศัพท์ไปวันๆเสียประโยชน์แล้วก็เสียสุขภาพด้วยคุณ
0: นี่ฉันเข้าใจ
1: นะ
0: ไปที่ต่างประเทศกันเลยคุณ
1: ไปที่ต่างประเทศนะไปต่างประเทศอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเขาครบ3ปีคุณจากการโจมตีครั้งนั้นน่ะเขาบอกว่าจากกลุ่มฮามาสไปโจมตีอิสราเอลแล้วก็จนเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มอิสราเอลไปล้างกวาดล้างอะไรชาวฮามาสเนี่ยครบ3ปีเมื่อวานแล้วก็พอครบ3ปีทางอิสราเอลก็มีการระวังป้องกันกลัวว่าทางฮามาสเนี่ยไปโจมตีอีกครั้งในวันครบรอบพอข่าวมาวันนี้ทางการอิสราเอลเขามีการโจมตีแล้วนะเขาว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งการโจมตีครั้งนี้ก็ได้ให้ความสูญเสียแล้วนะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายถ้ามีการโจมตีก็ต้องแบบนี้แหละใช่ไหมคุณขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างอิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีด้วยบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับด้านหน่วยบริการฉุกเฉินของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเขาระบุว่าเหตุการโจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในนั้นเป็นอาสาสมัครของหน่วยด้วยนะครับนี่คือมีการโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ใช่เหตุการณ์3ปีแล้ว
0: 3ปีแล้วนะ
1: ใช่
0: รู้สึกว่ามัน
1: ยืดเยื้อมันเร็วใช่ไหม
0: มันเร็ว3ปีแล้วหรอ
1: 3ปีแล้วของสงครามและการโจมตีอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะแล้วก็เมื่อวานก็วันครบรอบต่างคนต่างก็แบบนะคือเตรียมความพร้อมอ่ะนี่แหละคือรื้อฟื้นไปทำไมเนาะเหตุการณ์
0: อ
1: ่ะถ้าไม่รื้อฟื้นถ้าไม่นึกถึงปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี่พอถึงวันครบรอบก็จะมีการอะไรจัดงานวันครบรุ่นครบรอบไงก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
0: ไปดูกันที่นี่คุณสหรัฐอเมริก
1: า
0: สหรัฐอเมริกานั้นเขามีกันหลายรัฐของเขาก็เปรียบเหมือนกับจังหวัดนะ
1: ใช่
0: ซึ่งเขาบอกว่านั้นนี่ที่รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐคุณพบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัด
1: เออ
0: กว่าพันกว่ารายคุณแล้วก็เสียชีวิตแล้ว5รายและผู้ป่วยหนักที่ต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนั้นเกือบ200คนซึ่งบอกว่าเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีคุณซึ่งทางด้านของสาธารณสุขนะก็ได้บอกว่ามีการฉีดป้องกันโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะได้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตนั้นถึงร้อยละ 97% ซึ่งตอนนี้ค่ะมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นโรคหัดหนักเกือบ 4,000 รายคุณเฉพาะแค่รัฐเดียวก็คือประมาณแบบจังหวัดเดียวอะ
1: จังหวัดเดียวอะ
0: เกือบ 4,000 น่ะคุณนะซึ่งต้องบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยมากที่สุดในรอบกว่า30ปี
1: โรคหัดและซึ่งบ้านเราก็ไม่มีแล้วนะ
0: แต่บ้านเราจะมีการฉีดวัคซีน
1: ฉีดวัคซีนไงพวกเราฉีดวัคซีน
0: จะมีการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเด็กหรือว่าคนท้องอ่ะเขาจะฉีดตั้งแต่ท้องแล้วนะ
1: ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยใช่ไหม
0: แก้โรคหัดโรคคางทูม
1: คางทูม
0: หัดเยอรมัน
1: ใช่ใช่อ
0: ะไรแบบนี้เขาจะมีการฉีดวัคซีน
1: วัคซีน
0: เพราะบอกเลยไงว่าคือเป็นวัคซีนที่ฉีดแล้วตลอดชีวิตเลย
1: ใช่ใช่แล้วพูดถึงประเทศเขาเขาไม่มีการฉีดวัคซีนหรอถึงปล่อยให้ระบาดแบบนั้นน่ะเออเพราะว่าวัคซีนส่วนมากเราก็จะเอาจากฝั่งนู้นแหละใช่ไหมคุณแต่ไทยนั้นก็โชคดีไปนะคือโรคหัดเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยก่อนสมัยพี่เด็กๆสมัยคุณรุ่นน้องเนี่ยอาจจะมีหรือเปล่าสมัยพี่เด็กๆเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นหัดกันบ่อยมากคุณขึ้นหัดนี่คือเป็นเรื่องธรรมดาพูดถึงสมัยก่อนขึ้นหัดขึ้นตุ่มแล้วก็เยอะด้วยอ่ะแล้วก็สมัยก่อนก็ไม่มียาเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมเขาจะมียาแบบบ้านๆมันแปะอะไรประมาณนี้คุณคือพอหลังๆนี่แหละที่ไทยเขามีการพัฒนามีวัคซีนพอวัคซีนทำให้โรคเนี้ยโรคหัดเนี้ยก็คือห่างหายไปแต่นี่ก็เกิดขึ้นอีกที่ต่างประเทศใช่ไหม
0: คือหมู่ประเทศเขาเป็นประเทศที่แบบพัฒนานะส
1: หรัฐนะ
0: ไม่น่าเชื่อจะมีโรคหัดเกิดข
1: ึ้
0: นอ
1: ี
0: ก
1: เกิดข
0: ึ้นนะก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่ณปัจจุบันนี้โรคอะไรที่เราบอกว่าหมดไปแล้ว
1: ใช่
0: กลับมาเป็นกันเยอะเหมือนบ้านเราอ่ะโรคเรื้อนคุณจำได้ไหมโรคเรื้อนยังจำความได้เลยว่าตอนเด็กๆเขาจะไปเจาะตอนกลางคืน
1: เออใช่ใช่
0: เขาจะไปเจาะนั้นตอนกลางคืนแล้วโอ้โหคือเมื่อก่อนนะก็ต้องแบบรณรงค์กันหนักมากแต่ณปัจจุบันนี้แล้วคิดว่าหายไปแล้ว
1: ใช่ยังมีอยู่
0: กลับมามีอีกนะจ๊ะ
1: ใช่ใช่ยังมีอยู
0: ่ยังจำได้แล้วเมื่อก่อนเขาจะไปตรวจตรงกลางคืนเลยนะโรคเรื้อน
1: อ่ะใช่ไหม
0: โรคเรื้อนโรคเท้าช้างอะไรเนี้ยก็จะไปตรงกลางคืนอ่ะ
1: ใช่ใช่ได้เลยคืออะไรต่างๆที่เราไม่มีแล้วตอนนี้ก็มันทยอยกลับมาเหมือนเดิมแล้วอย่างโรคเรื้อนคุณคิดว่าโรคเรื้อนเนี่ยคือยังไม่หายไปจากบ้านเรานะจากประเทศไทยเรานะ
0: คือเคยมีประกาศบอกว่าโรคเรื้อนนั้นหมดไปแล้วแต่ณปัจจุบันนี้โรคเรื้อนยังมีอีก
1: ยังมีอยู่ยังมีอยู
0: ่แม้กระทั่งโรคเท้าช้างก็กลับมามีเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: ใช่เพราะว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยเหมือนกับเขาอายอ่ะเขาจะไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นคุณเนี่ยกับคนที่บ้านนะ
0: ก็เลยเพราะว่าเป็นโรคเรื้อนนั้นมีลักษณะแบบไหน
1: คือไม่เหมือนกันนะแต่บางคนถึงกับพิการเหมือนกับว่าเป็นโรคเหมือนกับถ้าเป็นที่หน้าด้วยก็หน้าจะแหว่ง
0: จะปากจะเบี้ยว
1: ใช่ปากจะเบี้ยวจะอะไรแล้วก็ไม่เฉพาะเบี้ยวแบบธรรมดามันเป็นโรคด้วยมันเนื้อมันแบบเนื้อหนังว่ะเนื้อหนังมันจะแห้งๆหรือจะเป็นปุ่มๆอะไรก็จะไม่ใช่เฉพาะหน้าคือทั้งตัวบางทีแบบขยับไม่ได้เลยประเดี๋ยวแรงนะโรคเรื้อนจะเจ็บนั่นแหละเขาก็กลายเป็นว่าไม่ออกจากบ้านเลยรักษาก็ไม่รักษาเหมือนกับว่าแบบไม่ให้คนรู้อ่ะเป็นโรคที่แบบถ้าพูดถึงสมัยก่อน
0: เขาเรื้อนมันเป็นโรคติดต่
1: อโรคติดต่อแต่ว่าเป็นโรคที่แบบคือยังไงอ่ะคือทางครอบครัวเขาปกปิดอ่ะไม่ให้รู้ว่าแบบเป็นโรคอ่ะคุณก็เลยแบบรักษาก็รักษากันเองแหละโดยไม่ใช่ไม่ได้ไปหาหมอ นี่เนี่ยที่ผ่านมาเรามีที่บ้านอยู่คนหนึ่งพวกเราก็จะแอบตอนเด็กๆนะจะแอบไปดูทุกครั้งอะไรประมาณนี้เพราะเขาไม่ได้ออกจากบ้านไงเพราะเขาเป็นโรคเรื้อน
0: ต้องบอกว่าโรคนะปัจจุบันนี้โรคที่เคยหายไปก็กลับมาโรคใหม่ก็เพิ่มขึ้นมากมาย
1: มากมายใช่
0: ฉะนั้นค่ะจะต้องดูแลตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: นะดูแลสุขภาพตัวเองนะเพื่อที่จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะห่างไกลจากโรคต่างๆ
1: ถูกต้อง
0: คนมาต่อกันด้วยในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวกีฬาก
1: ับนิดนึงกีฬาคุณเดี๋ยวนิดเดียวแล้ว
0: กับข่าวนี้ต้องบอกว่าช็อกปักกิ่งกันเลยคุณ
1: โอ
0: ้โหต้องบอกว่าสำหรับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่กรุงปักกิ่งค่ะนะในรอบคัดเลือกซึ่งทางด้านของไทยนะหญิงเดี่ยวไทยมือ101ของโลกคุณ
1: เ
0: จอกับมือ1ของโลก
1: มือ1ของโลก
0: 101ของไทย
1: 101ของไทยเจอ
0: กับมือ1ของโลก
1: มือ1ของโลกจีนชาวจีน
0: ปรากฏว่าช็อกทั้งปักกิ่งคุณ
1: เ
0: พราะว่า101ของเรานี่แหละน้องทิพย์อรวรรณค่ะตบชนะมือ1ของโลกคุณ
1: โอ้ตบชนะมือ1ของโลกได้อ่ะ
0: เรียกได้ว่าคนเต็ง1เจ้าถิ่นไปต่อหน้าต่อตาแฟนบอลแฟนปิงปองชาวจีนคุณโอ้โหนะซึ่งต้องบอกว่าเกมแรกนั้นเราเสียก่อนนะเราพ่ายไป8-11แต่เราก็พลิกเกมมาได้เซตเกมที่2นั้นเราชนะ11-4เกมที่3เราชนะ12-10และเกมที่4 12-10เช่นเดียวกันเราชนะ3-1เกม
1: เ
0: รียกได้ว่าโอ้โหกระหึ่มปักกิ่งกันเลย
1: โอ้โห
0: คนมือ1ของโลก
1: แปลว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับมือ1ของโลกและเกิดอะไรขึ้นกับ101ของโลกคุณ
0: นั่นแหละ
1: มันพลิกได้ถึงขนาดนั้น
0: เรานั้นได้เข้ารอบ8ได้เข้ารอบ8คนมือ1ของโลกตกรอบ16คนสุดท้าย
1: โอ้นี่นะโอ้พลิกเป็นอะไรหน้ามือหลังมือเลยแหละ
0: นะซึ่งต้องบอกว่าเรานั้นเข้าไปเจอกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือ14ของโลกในวันนี้ต่อค
1: นในวันนี้ต่อ
0: เวลา 18:10 ตามเวลาประเทศไทยนะก็คืนนี้ก็บอกว่าขอให้คว่ำมือ14ของโลกอีกสักครั้งนึงอ
1: ีกสักครั้งนึงก็ไม่แน่นะมือ1ก็คว่ำแล้วแล้วเรื่องอะไรจากมือ14อ่ะ
0: คุณ
1: แต่ว่ากลัวกลัวพลิกพลิกอีกอ่ะ
0: ลูกกลมๆนะหวังอะไรมากไม่ค่อยได้นะคุณ
1: ใช่ใช่
0: คือเอาจริงๆนะมันเป็นบางวันเหมือนกันนะคุณ
1: โอ้มันเล่นดีไม่ดี
0: ค
1: ุ
0: ณว่าไหมบางวันนะเล่นนี่แบบทำไมฉันเล่นไม่ดีแต่บางวันฉันเล่นเหมือนเราจัดรายการ
1: ถูกต้องถูกต้องกับบางชาบอง
0: ทำไมวันนี้เราจัดดีจัง
1: รู้สึกดีนะลื่นไหลดี
0: เพราะบางทำไมวันนี้ฉันจัดแบบ
1: ติดติดขัดขัด
0: มันไม่สมูทเลย
1: เรารู้ตัวเองใช่ไหม
0: เรารู้ตัวเอง
1: จริงจริง
0: ใครไม่รู้แต
1: ่เรารู้ใช่ใช่ใช่
0: โอ้วันนี้จัดรายการไม่สนุกเลยมันยังไงเนี่ยมันไม่ลื่นแต่วันไหนบอกวันนี้จัดรายการเลื่อนจังเลยอ่ะ
1: ใช่ไหมใช่ใช่
0: มันเป็นบางวันเหมือนกันนะคุณ
1: นักกีฬาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าเนาะเป็นแบบนี้แหละที่เราดูกีฬามาเนาะไม่ว่ากีฬาไหนๆก็เหอะบางวันก็เล่นดีดีบางวันก็เล่นแบบดูไม่ได้เลยมันอยู่ที่จิตใจอะไรยังไงหรือเปล่า
0: อยู่ที่จิตใจ
1: ก็ดูสิมือหนึ่งของจีนอะไรไปแพ้กับ101ของใครเราของโลกอ่ะอะไรประมาณนี้ห่างกันตั้ง100อ่ะเกือบ100อ่ะ
0: ร้อย
1: เลยแหละมือ1 101ห่างกันตั้ง100ล่ะ
0: ก็นั่นแหละเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรนะ
1: ดูถ้าเราดูเกมแล้วเหมือนกับว่าเขาประมาทเกินไปหรือเปล่าหมื่น100มาสู้กับกูเหรอ101อะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่ได้การฝึกไม่ได้มีการซ้อมหารู้ไหมว่าคน101ของโลกเขาจริงจังเขาแบบซ้อมฝึกอะไรหนักอะไรประมาณนี้คุณ
0: ไม่คือไอ้เขากดดันหรือเปล่า
1: ไม่รู้แหละกดดันก็มีส่วน
0: ฉันมือหนึ่ง
1: ใช่
0: ฉันจะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นคือ
1: ใช่ใช
0: ่ธงคือต้องชนะอ่ะคุณออกไหม
1: ใช่
0: มันก็เลยมีความเครียดหรือเปล่าในขณะที่ฉันเหรอ 101ชนะก็ดีแพ้ก็โอเคละ
1: ใช่ใช่
0: อะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่เพราะว่า
0: ก็เลยความเครียดมันต่างกันไงหรือเปล่า
1: เราที่ถ้าเราแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโอ้โหเขาระดับไหนเราดับไหนได้ประมาณนี้แหละ
0: แล้วจีนเนาะ
1: เออจีน
0: ชื่อว่าจีนก็กลัวแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่ากีฬาที่ผ่านมาถ้าพูดถึงจีนนะคือเขามาเต็งหนึ่งเสมออะไรประมาณนี้เออแต่นั่นแหละใครจะไปคิดว่าเราจะกำจัดเขาได้เออใช่ไหม
0: โอ้โหคือต้องบอกว่ากาหึ่มปักกิ่งเลยเมื่อวานนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ก็วันพรุ่งนี้อย่างที่คุณบอกพรุ่งนี้เทศกาลอะไรนะ
0: กินเจ
1: เทศกาลกินเจก็วันที่10ถึง18
0: แต่พรุ่งนี้เป็นวันล้างท้อง
1: วันล้างท้องและคุณจะล้างท้องกับเขาหรือเปล่าเงียบ
0: ไม่คือตอนแรกก็ตั้งใจตั้งใจแต่เราไม่มีเวลาที่เราจะต้องแบบคือเอาจริงคุณอาหารเจบ้านเรามันหายาก
1: ใช่ใช่
0: มันหายากมากแล้วบางครั้งอ่ะเราวันแบบคือไม่มีเวลาที่จะไปได้ซื้อได้ทัน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็คือ
0: แบบกำลังคิดอยู่ตอนก
1: ็
0: ตั้งใจว่าอยากจะกินแต่ก็แบบฉันจะทันไหม
1: รอบหน้าก็แล้วกัน
0: ฉันจะทันไหมเพราะเดี๋ยวต้องบางทีมันมีขายน้อยบ้านเราอ่ะนะมันไม่เหมือนกับที่ในส่วนของภูเก็ตกระบี่พังงาเพราะแม้กระทั่งกรุงเทพมันมีเยอะ
1: มันมีเยอะใช่ไหม
0: มีหลัก
1: แล้วแล้วพูดถึงการล้างท้องวันนี้คืองานกินจีก็คือเริ่มพรุ่งนี้ไม่เริ่มมะรืนนี้วันที่สิบแล้วการล้างท้องนี่เขาทำยังไงอ่ะคุณ
0: การล้างท้องเหร
1: อ
0: ก็คือต้องบอกว่าเหมือนการเตรียมตัวเองนะไม่กิน
1: ไม่กินเนื้อสัตว์คือหัดวันหัดก่อนอะไรประมาณนี้แหละใช่ไหม
0: ต้องบอกว่าเริ่มวันแรกก็คือต้องบอกว่าการล้างท้องก่อนกินเจนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเองว่าเนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะกินเจแล้วนะก็คือจะเริ่มปรับระบบย่อยของเราอ่ะก็คือจะช่วงเรากินเจเราไม่กินเนื้อสัตว
1: ์ใช
0: ่แล้วก็มาปรับระบบย่อยอาหารของเราว่าในการงดเนื้อสัตว์1-2วันก่อนให้เรานั้นได้แบบ
1: คุ้นชิน
0: ลำไส้บอกว่าโอ้ยฉันย่อยผักง่ายๆอะไรประมาณนี้
1: ไม่ไม่ใช่ว่าแบบล้างท้องนี่เหมือนกับว่าต้องมีแอลกอฮอล์มาล้างลำไส้ก่อนอะไรประมาณนี
0: ้
1: ไม่ต้องทีใช่ไหม
0: ปรับระบบย่อยของตัวเองในการปรับตัวคือจากที่เรากินเนื้อสัตว์ประจำเรากินวันละสักมื้อซะก่อนเพื่อจะให้ลำไส้คุ้นชินอะไรประมาณนั้นแหละนะ
1: เตรียมเต็มพร้อมแหละเพราะว่าพอถึงเทศกาลกินเจถ้าคุณกินเจเจปั๊บวันที่10เนี่ยกินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วแหละ
0: ใช่
1: ยังไม่ได้เริ่ม
0: กินโปรตีนแทนเนื้อสัตว์แต่ณปัจจุบันนี้คุณอาหารเจอร่อย
1: ใช่ใช
0: ่อร่อยแล้วก็คือทุกอย่างนี่แบบเหมือนถ้าสมมติว่าจะบอกว่านี่คือหมูสมมติเหมือนเนื้อหมูเลยคุณทั้งๆที่เป็นแค่โปรตีนอะ
1: โปรตีน
0: อะเหมือนมากนั่นแหละ
1: ไม่ต้องไปกินเนื้อแหละทีนี้ก็กินโปรตีนนี่แหละ
0: ถามจริงปัจจุบันเนี้ยอาหารเจอร่อยถ้าถามตัวเองว่าอยากกินไหมก็อยากกินก็เลยมานั่งคิดอยู่จะ
1: ไม่ก็เลยถามไงว่าพรุ่งนี้คุณจะล้างท้องกับเขาด้วยหรือเปล่า
0: ล้างท้องของเราเหรอ
1: ล้างท้องของเรา
0: ต้องเต็มที่ก่อน
1: ไม่ล้างเท้าของเราด้วยด้วยชาเย็นใช่ไหมด้วยชาเย็นเดี๋ยวคุณ
0: ยิ่งอยู่ยิ่งรู้ใจดิฉันนะ
1: ก็เห็นอยู
0: ่เวลาหมดแล้วคุณเจอกันใหม่วันจันทร
1: ์พรุ่งนี้พรุ่งนี้หมดเลยนะ
0: พรุ่งนี้วันศุกร์
1: พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
0: เจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดี
1: ครับ
2: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 9:14 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเราได้ซักซ้อมเกี่ยวกับในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมกันแล้วใช่ไหมครับสวัสดีและขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่สอบต่อครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต12สถานีครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสในการร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามลายูนะครับดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุสอบตนะครับเช้าของวันนี้ผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันตินะครับมาดำเนินรายการทักทายไปยังดีเจหนุ่มแม่เตยด้วยนะครับทักทายยามสายๆแบบนี้นะครับเมื่อก่อนคือหนึ่งในทีมงานของสถานีวิทยุเสียงคนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา นะครับแต่ท่านบอกว่าท่านเกษียณแล้วผมไม่อยากให้ท่านเกษียณนะเออแต่ท่านบอกท่านเกษียณเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดรายการละนะครับตอนนี้ก็ดูแลนะครับดูแลสวนดูแลไร่นะดูแลธุรกิจส่วนตัวละครับณขณะนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะครับมันอย่างสักครู่ที่ผ่านมาที่ผมพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการซักซ้อมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นบทพิสูจน์หนึ่งนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาว่าน้ำมาขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการในเรื่องของการระบายน้ำอะไรยังไงถ้าผมเปรียบเทียบนะครับถ้าผมเปรียบเทียบที่กรุงเทพเนี่ยสมัยที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าประตูระบายน้ำเนี่ยตรงที่ประตูระบายน้ำเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงหน้าร้อนหน้าฝนอะไรก็แล้วแต่เขาอยู่เฝ้าตรงนั้นตลอดแล้วก็จะคอยเคลียร์พวกขยะที่มาอยู่ตรงบริเวณปากทางที่ประตูระบายน้ำเอาขยะออกแล้วก็เพื่อที่จะให้น้ำไหลลงสู่คลองแสนแสบได้เป็นอย่างดีเลยฉะนั้นตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเจอในช่วงของฝนตกหนักเท่านั้นเองนะครับที่ในเรื่องของการระบายน้ำระบายไม่ทันแต่ถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาประเมินแล้วว่าเปิดเครื่องสูบน้ำเขาจะรีบเปิดเครื่องสูบน้ำเพื่อจะระบายน้ำออกไปเลยแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีครับถนนก็จะแห้งกลับมาแห้งเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนเองถ้าตรงไหนที่มันเป็นเรารู้ว่ามันเป็นร่องคูระบายน้ำอย่างเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้นั่นก็คือไปดึงเอาเศษขยะออกหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อเปิดทางน้ำเนี่ยเราก็เห็นภาพจิตอาสาดีๆเหล่านี้ไม่เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับแต่เกือบทุกพื้นที่บางทีพี่ๆตำรวจนี่แหละลงลุยน้ำไปเลยนะครับแล้วก็ไปรื้อขยะตรงนั้นออกมาเพื่อให้คูน้ำเนี่ยมันเปิดร่องตรงนั้นให้น้ำเข้าไปได้นี่ก็เลยทำให้น้ำบนถนนเนี่ยก็ไหลได้เร็วขึ้นแต่คราวนี้ถ้าเรามาดูกันครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้เห็นภาพที่ไม่ใช่เห็นภาพสิกันนานะครับเจ้าหน้าที่ของวิทยุสบต.ภาคภาษามลายูนี่แหละโพสต์ข้อความมาช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ5โมงเย็นเนี่ยกันนาออกจากสอบตได้แล้วหรือยังนะครับแต่มีการแจ้งว่าตรงบริเวณด้านหน้าของสอบตเนี่ยน้ำมันท่วมขังนะครับรถเล็กก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่รถใหญ่เนี่ยรถกระบะอะไรพอผ่านไปได้นะครับก็เมื่อเช้ามาก็ได้คุยกันหน่อยนึงแล้วครับได้คุยกันหน่อยนึงบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วถามว่าในส่วนของสถานีวิทยุสอบตเมื่อวานนี้ในช่วงของฝนที่ตกหนักเมื่อวานนี้น้ำเกือบขึ้นบันไดขั้นที่1บันไดของสบต.จะมีอยู่4ขั้นด้วยกัน3ขั้นเป็นบันไดเหล็กแล้วก็อีก1ขั้นก็คือเป็นบันไดที่จะเข้ามาในสถานีจะมี4ขั้นน้ำคืออยู่ในเกือบระดับขั้นที่1นะครับก็หมายความว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าใครจะไปห้องน้ำเนี่ยก็ต้องเดินลุยน้ำออกไป

แล้วทำไมถึงรู้เพราะว่าเมื่อเช้ามาดูร่องรอยไงครับว่าเรามาดูร่องรอยว่าน้ำมันท่วมตรงไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งเมื่อวานนี้พอเดินทางกลับมาจากจังหวัดปัตตานีเนี่ยแถวๆบริเวณผมว่าผมเริ่มจริงๆมันเริ่มผิดสังเกตมาตั้งแต่เส้นที่จะเดินทางเข้ามาแล้วแต่พอเข้าใกล้มาเรื่อยๆความมืดมันก็จะมาเยือนปัตตานีเมื่อวานไม่มีฝนนะพวกแจ้งข่าวมาบอกประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยปัตตานีจะมีฝนตกมาทางเขตอำเภอเมืองเขตยะริ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแซวกลับไปไหนบอกช่วงเวลานี้ฝนจะไปทางเมืองไปทางยะริ่งไงทำไมย้อนกลับมาทางยะลานะครับย้อนกลับมาทางยะลาแล้วก็ถึงช่วงบริเวณแถวแถววงเวียนบ่อเจ็ดลูกอะครับตรงวงเวียนบ่อเจ็ดลูกดังกล่าวนะครับก็สังเกตแล้วว่าโอ้ถ้าลุยต่อไปข้างหน้าเนี่ยเปียกแน่ก็ตั้งความหมายแน่วแน่แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตแวะที่ปตท.สาขาไอ้ตรงที่เส้นจะเข้าเมืองครับเส้นจะเข้าเมืองแวะไปตรงนั้นก่อนไปทำอะไรไปใส่เสื้อฝนนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วก็ช่วงที่กำลังผ่านตรงบริเวณแถวแถวไฟแดงโลตัสอ่ะผมมองแล้วว่าผมไม่เข้าสถานีแล้วเพราะว่าถึงเข้าสถานีผมก็จัดรายการไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกหนักมากฟ้ายังลงแบบนิดๆนะยังมีฟ้าลงแบบนิดๆแต่คิดว่าคงไม่น่าเข้าไปนะครับถ้าเข้ามาที่วิทยุสอบตเมื่อวานนี้ก็คือติดแงกที่สถานีเลยครับผมเลยตั้งใจเอาอย่างนั้นขออนุญาตกลับบ้านเลยดีกว่านะครับลุยฝนแบบหนักพอสมควรกลับบ้านแต่ตอนนั้นบริเวณน้ำบนถนนเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับก็พอเข้ามาถึงบริเวณแถบๆตรงที่แถวลังกองร้อยเอ๊ะฝนมันเบาบางแฮะนึกว่าฝนมันหยุดตกแล้วแล้วฝนแบบมันเบาบางมากเลยแต่พอกลับถึงมาไม่ถึง10นาทีมาฝนตามหลังขึ้นมาคราวนี้แหละหนักเลยความหนักของฝนก็คือถึงขนาดที่ว่าน้ำในคูหน้าบ้านเนี่ยมันดันท่อก็เลยทำให้น้ำไปเจิ่งแถวหน้าบ้านเพื่อนนะครับตรงลานจอดรถอ่ะน้ำเจิ่งเพื่อนก็แซวเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าน้ำมันระบายไม่ทันน้ำจากหลังคามระบายออกไปไม่ทันที่ไหนได้น้ำในคูมันเต็มแล้วมันก็ดันท่อเข้ามาผมก็เลยคุยกับเพื่อนผมบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้นะเราไม่ต้องรอฝนตกใหญ่แล้วล่ะถ้าฝนตกต่อเนื่อง2วันบ้านเราน้ำเข้าบ้านแน่นะครับจะเข้าจากหลังบ้านออกมาหน้าบ้านเพราะน้ำมันจะดันท่อเข้าไปแล้วก็คูระบายน้ำใช่ไหมครับแล้วน้ำจะตีขึ้นมาคงจะได้เจออย่างนั้นแน่ไม่นานเกินรอบอกไม่ต้องรอฝนตกหนัก 2-3 วันหรอกแค่ประมาณแค่3ชั่วโมงนี่น้ำจะเข้าบ้านแล้วแต่ยังไม่ท่วมก็คือน้ำจะไหลออกหน้าบ้านก็คือมันจะเวียนอยู่อย่างเงี้ยเว้นแต่ว่าน้ำมันจะขึ้นมาตางไอ้เต็มท่อแล้วขึ้นถนนมาแล้วก็เข้าบ้านไอ้นั้นก็จะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมา 2-3 ปีแล้วแต่อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อวานนี้ในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลนะครับของจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังน้ำที่รอระบายนะครับอยู่หลายจุดด้วยกันในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่งทางศูนย์เตือนภัยนะครับก็มีการแจ้งส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณมาให้เรื่องให้เราได้เฝ้าระวังกันในช่วงระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้10ถึง12นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำแต่เมื่อวานฟ้าลงแรงด้วยนะผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมสะดุ้งเลยคือมันเหมือนลงแถวบ้านนะสะดุ้งมากเลยลูกนั้นดอกหนักมากเลยดอกนั้นปึ้งเดียวผมตกใจเลยตกใจแบบสุดๆเลยคือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แล้วนะเราทราบว่าฟ้ามันลงเนี่ยเพราะมันจะมีแป๊บขึ้นมาก่อนแล้วก็เสียงตามหลังมาแต่ว่าลูกนั้นดังมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เลยส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรับปริมาณฝนได้ทันนะครับก็เลยเกิดภาวะน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับหลังเข้าท่วมถนนสายหลักแล้วก็ชุมชนสำคัญหลายจุดด้วยกันซึ่งก็สร้างความยากลำบากนะครับแก่พี่น้องประชาชนในการสัญจรเนี่ยเห็นภาพนี้ผมตกใจเลยโอ้แถวไหนแล้วเนี่ยที่น้ำท่วมขนาดนี้นะครับแล้วก็มีอีกที่นึงนะครับที่โรงเรียนนิบงไหมโรงเรียนนิบงที่เด็กเล่นสไลด์ไม่มีภาพไม่เป็นไรนะแต่ผมไม่ให้ดูภาพตรงนี้ว่าในขณะเนี้ยที่เราบางคนบอกว่าพอเรามาดูภาพย้อนหลังเนี่ย
เราก็จะเห็นเลยว่าในถนนหลายๆสายใน

ในเขตเทศบาลนครยะลาเมื่อวานเนี่ยก็น้ำท่วมขังนะครับซึ่งจากการสำรวจดูจุดแต่ละจุดนะครับที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาพบว่าระดับน้ำนี่มันท่วมขังสูงบนเส้นทางจราจรหลายสายเพื่อนบอกมาก่อนเลยเฮ้ยหน้าปากซอยเราถนนผังเมือง4ซอย6ตรงนั้นน่ะหน้าปากซอยบอกน้ำท่วมขังสูงบริเวณพื้นผิวจราจรนะครับส่งผลทำให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาล1โอ้ตรงนี้น่าจะเป็นแถวทางเข้าอันนี้ทางออกนอกเมืองเส้นทางไปทางบิ๊กซีใช่นะครับคือเมื่อวานนี้ตรงบริเวณเส้นทางเข้าออกยะลาเนี่ยตรงมันหน้าโรงพยาบาลเนี่ยคือผมพูดคุยเรื่องขาแล้วผมก็ดูภาพไปด้วยพอเห็นภาพไหนที่ผมตะลึงผมก็หันก็จะมาคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งคงไม่ว่ากันนะครับก็ทั้งผังเมือง4นะครับทำให้รถเล็กเนี่ยสัญจรด้วยความยากลำบากนะครับถนนเทศบาล1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำท่วมขังนะครับเป็นบริเวณกว้างทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ามีถนนพิพิธภัณฑ์ดีบางช่วงนะครับน้ำท่วมเป็นบางช่วงรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ชะลอความเร็วนะครับส่วนแถวบริเวณเนินหูกวางเมื่อวานนี้น่าสงสารมากนะครับเนินหูกวางเนี่ยก็คือรถบางคันเนี่ยต้องจอดคือต้องจูงรถกันเลยนะครับฝ่าไปไม่ได้นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับและยิ่งชุมชนเสี่ยงอื่นๆไม่ว่าแถวสวนขวัญเมืองเบอร์เซ้งสติงนอกตือเบาะถนนเทศบาล5นะครับที่อยู่ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันอย่างท่วนหน้ากันเลยซึ่งทางศูนย์เตือนภัยนะครับทางศูนย์เตือนภัยพิบัตินะครับและกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการเปิดเผยภาพรวมของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งยะลาปัตตานีนราธิวาสว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ170ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็เลยจะส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแนวโน้มสภาพอากาศของวันนี้นะครับก็คาดการว่าแนวโน้มฝนจะยังคงตกต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับที่จะมีความเสี่ยงเจอฝนตกหนักตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันในวันที่9ด้วยนะครับจะมีในวันที่9เนี่ยบอกว่าปริมาณฝนในระยะในจังหวัดยะลาเนี่ยก็อาจจะเริ่มทรงตัวแล้วก็หรือไม่ก็อาจชะลอลงชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็คงจะมีฝนตกกระจายในบางพื้นที่แต่ให้เฝ้าระวังในช่วงระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนระลอกสำคัญระบุว่าภาคใต้จะเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากอีกระลอกในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกหนักครอบคลุมกว่า 70% ของพื้นที่ซึ่งถือเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ท้องถิ่นเองนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงเวลานี้เราต้องติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับการฟังข่าวทุกต้นชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะมีการรายงานข่าวหรือไม่ก็อาจจะประสานนะครับมาที่สายด่วนอุ่นใจ1880บอกแล้วว่าในเรื่องอะไรกันแล้วแต่นะครับถ้ามีปัญหามีในเรื่องของข้อสงสัยทุกคำถามจะมีคำตอบให้กับทุกท่านแน่นอนถ้าคำตอบที่ท่านได้ยังไม่ได้ในขณะนั้น1880จะโทรกลับหาท่านนะครับเพราะว่าทุกเบอร์เนี่ยมันจะโชว์เข้ามาในระบบแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยทาง1880บางครั้งเขาก็จะขอเบอร์โทรศัพท์แต่จริงๆก็ทราบแล้วว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรแต่จะขอเบอร์โทรศัพท์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการติดต่อกลับไปเพื่อจะแจ้งข่าวที่ท่านสอบถามเข้ามานะครับถ้าอันไหนที่หาข้อมูลได้ก็จะหาข้อมูลให้ได้ทันทีจะตอบได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลไหนที่ไม่ได้นะครับอาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับบางที1880อาจจะโทรกลับมาที่ท่านก่อนนะครับบอกว่าตอนนี้ยังประสานกับหน่วยงานตรงนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวจะประสานให้ได้นะครับเพื่อจะให้เรารอในเรื่องของการตอบกลับนะครับฉะนั้นสายด่วนอุ่นใจ1880ทุกคำถามมีคำตอบครับคราวนี้จะมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารตอนแรกเนี่ยผมก็จะนึกถึงข่าวของท่านชนะทันแสงพุ่มนะครับในการเดินทางเข้าเยี่ยมนะครับเข้าเยี่ยมทาง
ดร.อิสมาอิลลุตฟีนะครับในการขอคำแนะนำแล้วก็การรับฟังแนวคิดรวมถึงประสบการณ์การทำงานนะครับสู่การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ผมเจออยู่ข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ผมมีความรู้สึกถ้าผมพลาดข่าวนี้ผมคือไม่อยากพลาดอ่ะเพราะถือว่าเป็นการที่ทางสอบต.เนี่ยในการลงพื้นที่นะครับในการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่ของเบตงนะครับไปเรื่องของเด็กก่อนเลยบัญญัติอ๋อครับโอเคบัญญัติตอนนี้ระบบเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหางั้นขออนุญาตที่ให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันฟังผลงานเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อรอระบบขึ้นมาให้มันเสถียรขึ้นมานิดหนึ่งได้หลังจากนั้นเดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการช่วงเวลานี้เราพักกันอ๋อมาแล้วนะทันใช่ไหมครับ งั้นพักก่อนดีกว่าครับ

0: าล่ะครับก็มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากระบบการไลฟ์สดของเราตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับคือพอเวลาที่จะสัญญาณมันหลุดไปเนี่ยสิ่งที่ช่างเทคนิคเขาเตรียมเอาไว้เนี่ยมันจะหลุดไปหมดเลยพอหลุดเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็ต้องเซตขึ้นมาใหม่ดึงภาพขึ้นมาใหม่เพื่อเตรียมในระบบในเรื่องของการไลฟ์สดในเรื่องของดังกล่าวนะครับก็เลยขออนุญาตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในการลงไลฟ์กันสักครู่หนึ่งหลังจากที่ดึงกลับเข้ามาใช้งานได้ตามปกติสุชาติก็จะได้นำเสนอเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทุกท่านได้รับทราบกันต่อจริงๆแล้วเนี่ยการไล่เรียงข่าวของเราก็คือเราจะนำข่าวของผู้บริหารของสปท.ก่อนใช่ไหมครับท่านเลขาท่านชนะทันแสงพุ่งก่อนแล้วก็สิ่งจะไล่ลำดับลงมานะครับแต่ด้วยความที่เมื่อวานก็อยู่ในห้องไลน์ก็จะมีการส่งข่าวแจ้งข่าวว่าวันนี้มีข่าวนี้นะวันนี้มีทางสอบตโดยใครอะไรยังไงลงพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงผมมาเจอข่าวนี้สะดุดตาแล้วผมแบบมีความรู้สึกว่าต้องขออนุญาตเป็นอายะชาติละกันนะครับในการพูดคุยข่าวเรื่องนี้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเมื่อวานนี้โดยทางสอบตเองนะครับได้มีการลงพื้นที่ที่เบตงนะครับในการเดินทางไปให้ความช่วยเหลือนะครับให้ความช่วยเหลือน้องอาแอซซอนะครับซึ่งน้องเป็นเด็กหญิงชาวโอลังอัสลีนะครับชาวโอลังอัสลีอายุ10ขวบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สอบถามน้องเขาก็เราก็อยากรู้อยู่แล้วว่าอนาคตของแต่ละคนใช่ไหมเวลาเราไปถามเด็กๆเราก็อยากจะถามเขาว่าโตขึ้นรู้อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องเขาบอกว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นครูนะครับเด็ก10ขวบวางอนาคตตัวเองแล้วว่าต่อไปเขาโตไปเขาอยากเป็นครูแต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นชาวโอลังอัสลีก็เราเข้าใจแล้วว่าในส่วนของดังกล่าวเนี่ยมันเป็นความยากลำบากของน้องเขาและสิ่งที่มันยากลำบากกว่านั้นอีกน้องเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่พ่อกับแม่นี่เสียชีวิตไปแล้วโอ้แค่นี้จบทุกอย่างเลยไหมถ้าพี่ชาติถามเมย์หลิงขนาดเนี้ยน้องเมย์หลิงว่าแบบนี้จบเลยไหมขาดพ่อแม่แล้วก็มีแม่บุญธรรมเนี่ยที่คอยเลี้ยงและแม่บุญธรรมเนี่ยเขาคือเขาเห็นเด็กคนนี้ถูกตาต้องใจขอรับเป็นลูกบุญธรรมเลยแล้วเลี้ยงกันมาจนขนาดเนี้ยน้องมีอายุ10ขวบแล้วซึ่งเรื่องนี้อย่างที่ผมได้ติดตามข่าวเรื่องนี้มาในการอ่านข่าวตรงนี้ขึ้นมาและมีความรู้สึกว่าในการลงพื้นที่ของสบต.ในการลงพื้นที่นะครับที่ได้ไปเยี่ยมน้องดังกล่าวนะครับก็ถือว่าจะได้เป็นการติดตามทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตทั้งในเรื่องของการรับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มโอลังอัสลีที่ยังตกหล่นจากการเข้าถึงสิทธิ์ลงไป1จุดเราได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างใครที่ยังตกหล่นในเรื่องของการเข้าสิทธิ์ใครที่ยังตกหล่นในเรื่องของโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนแต่ละสเต็ปอันนี้ต้องขอบคุณบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในพื้นที่ในการลงไปประสานในการลงไปติดต่อในการเดินหน้าแจ้งหลายสิ่งหลายอย่างกลับมาให้ทางสอบต.ได้รับทราบซึ่งในการดังกล่าวเนี่ยพอเราไปคุยกันในเรื่องของการตกหล่นนะครับของชาวโอลังอัสลีแล้วเนี่ยเผอิญมันมีเคสหนึ่งก็เป็นเคสของน้องคนนี้แหละครับของเด็กหญิงอาแอซอรักอาลักฮารานะครับก็ปาฮาลาบาลาหรืออะไรเงี้ยลักฮารานะครับน้องมีอายุแค่10ขวบเท่านั้นเองและถือว่าน้องเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเคสนำร่องนะครับในการที่จะได้ร่วมกันเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบนะครับอย่างเป็นระบบในเรื่องของอะไรเอ่ยน้องเขาเนี่ยในเรื่องของการศึกษาอย่างหนึ่งละอย่างที่สองเขาเรียกว่าการศึกษาดีสุขภาพก็ต้องดีใช่ไหมครับที่อยู่อาศัยก็ต้องดีคำว่าดีเนี่ยไม่ใช่ดีเหมือนคนนู้นคนนี้ไม่ใช่คือความเป็นอยู่ของน้องเขาให้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้น้องเขาเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการแล้วก็ในสิ่งสุดท้ายก็คือการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้น้องอาแอซอเนี่ยเขาสามารถได้เรียนต่อรวมถึงการเดินทางตามความฝันของน้องเขาที่น้องเขาอยากเป็นครูในอนาคต ซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้ช่วยปิยวรรณจึงสกุลท่านก็เดินทางพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษของสอบต.ก็การเดินทางก็ร่วมกับทางท่านนายอำเภอเบตงครับท่านนายอำเภออิสมาแอร์ยาโกมีท่านปลัดอำเภอเบตงด้วยนะครับคุณบุษลินเถาวัลย์รวมถึงมีผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองอำเภอเบตงในการลงพื้นที่นะครับในการประชุมติดตามแล้วก็การรับทราบข้อมูลของน้องอาแอซอและครอบครัวเพื่อที่จะได้ร่วมกันมากำหนดแนวทางให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงซึ่งอย่างที่ผมบอกหลักกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับว่าทางน้องอาแอซอเนี่ยน้องเขาเนี่ยอยู่ในความดูแลของคุณรอฟีอะนิมะนะครับนางสาวรอฟีอะนิมะซึ่งคุณรอฟิอาเนี่ยบอกว่าได้รับการเลี้ยงดูน้องเนี่ยตั้งแต่น้องมีอายุเพียงแค่15วันเกิดมาได้แค่15วันเท่านั้นเองนะครับสาเหตุผลมาจากเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขาได้สูญเสียทั้งพ่อและแม่ไปนะครับแล้วคุณทางคุณรอฟิอาเนี่ยก็ต้องตาครับต้องตากับน้องคนนี้ก็เลยรับไปเลี้ยงดูเสมือนเป็นลูกคนหนึ่งตั้งแต่เกิดเลยปัญหาเกิดขึ้นของอะไรคำว่าเป็นโอลังอัสลีไปแจ้งเกิดแล้วหรือยังนะครับไปแจ้งเกิดแล้วหรือยังอะไรก็แล้วแต่มีเอกสารในเรื่องของมีหนังสือเล่มสีชมพูตรงนี้ไหมในการยืนยันว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กนะครับเพราะว่าในบัตรสีชมพูเนี่ยในใบสีชมพูที่เราไปฝากคันเนี่ยจะมีรายละเอียดแต่อยู่ในระดับตรงนั้นเข้าถึงในเรื่องของสาสุขไหมใช่ไหมครับแล้วพอน้องก็เกิดมาได้มีการไปแจ้งเกิดไหมตอนนี้ถ้าเรานึกถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการตรวจสารพันธุกรรม DNA ใช่ไหมใช่เราก็คิดถึงอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้อยู่แน่ชัดแล้วว่าน้องเขามีเกี่ยวกับทุกอย่างครบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของดังกล่าวแต่อย่างที่ได้บอกหลักกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับว่าทางคุณรอฟิอาเนี่ยเขาได้เลี้ยงดูน้องอาเอซอเนี่ยมาตั้งแต่คือด้วยความรักอะตั้งแต่เด็กเขาเกิดขึ้นมาเหมือนกันเป็นลูกของตัวเองเลยซึ่งแม่บุญธรรมเนี่ยคุณรอฟิอาเนี่ยบอกว่าก็ดูแลน้องเข้ามาเป็นอย่างดีจนถึงวันนี้10ปีแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะดำเนินการในเรื่องของเอกสารแล้วก็รวมถึงใบเกิดนะครับใบเกิดของน้องเขาตั้งแต่น้องที่ยังเล็กแต่ดีใจอย่างหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยน้องเขามีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็น้องเขาเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบิสตารีวิทยานะครับที่อำเภอทานโตการเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างน้องเขาเรียนดีนะครับมีทั้งในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็มีสติปัญญาที่ดีซึ่งทางน้องอาแอซอเนี่ยแม้ที่ว่าน้องก็เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับในเรื่องของรายได้นั่นคือของคุณแม่บุญธรรมคุณแม่รอฟิอาเนี่ยแต่นี่แหละครับทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็การดูแลที่ไม่เคยขาดไปจากคุณแม่รอฟิอานี่เลยหลักๆเนี่ยถ้าพูดถึงอาชีพหลักๆของคุณรอฟิอาเนี่ยแม่บุญธรรมเนี่ยประกอบอาชีพทำสวนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูสมาชิกในบ้านเพียงลำพังคนเดียวเลยนะครับคือคุณรอฟิอาเนี่ยโดยส่วนตัวท่านก็สามีของท่านเนี่ยก็เสียชีวิตมากว่า20ปีละนะครับซึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยแม้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่คุณแม่ก็มีลูกนะครับที่เป็นลูกของสามีเนี่ย3คนนะครับแต่ว่าพอเห็นน้องอาเอซอเนี่ยด้วยความรักครับนำน้องมาเลี้ยงด้วยก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งก็เลยต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวหลายชีวิตนิดหนึ่งซึ่งคุณแม่รอฟิอาเนี่ย ขาก็มีการสอบถามนะครับมีการพูดคุยกันบอกว่ารับน้องมาเลี้ยงก็เนี่ยรักเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองนี่แหละทุกเช้าก่อนจะออกไปกรีดยางตั้งแต่เช้ามืดน้องจะรอให้ได้กล่าวสลามและเห็นหน้ากันก่อนน้องถึงจะยอมไปโรงเรียนและนี่ครับคือความผูกพันที่ทำให้คำขอของคุณแม่บุญธรรมนี้ที่ไม่ได้ต้องการสิ่งใดมากมายเพียงแค่อยากจะเห็นโอกาสของน้องเขาเนี่ยในการเติบโตอยากเห็นน้องเขาเรียนจบปริญญาตรีนะแล้วก็มีงานทำแล้วก็สามารถยืนได้ด้วยตนเองและนี่ก็คือความฝันของแม่รอฟิอะที่อยากจะให้ความฝันของเด็กเนี่ยเป็นจริงแล้วก็ความฝันของคุณแม่รอฟิอะก็คืออยากให้ความฝันของน้องเขาก็คือเรียนให้สูงแล้วก็ได้เป็นครูอย่างที่น้องเขาต้องการนะครับคราวนี้มาดูทางด้านของท่านผู้ช่วยเลขาธิการสอบตท่านผู้ช่วยปิยวรรณครับท่านก็บอกว่าในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มโอรังอัสลีที่ตกหล่นจากระบบเนี่ยต้องไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ต้องมองให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะให้ทั้งเด็กเองและก็รวมถึงครอบครัวสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคงซึ่งทางสอบตเองนะครับก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือใน5มิติด้วยกันนะครับใน5มิติที่เราจะดูมันเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการศึกษาซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประสานกับโรงเรียนนะครับเพื่อขอยกเว้นค่าเทอมแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของรถรับส่งน้องเขาด้วยเพื่อให้น้องเขาเนี่ยสามารถไปโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องนี่ครับนี่ในด้านที่1แล้วนะด้านการศึกษาด้านที่2เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพทางท่านผู้ช่วยปิยวรรณท่านบอกว่าก็ประสานไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็อยากให้เข้ามาดูแลนะทั้งในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวรวมถึงผู้พิการด้านจิตเวชที่ยังไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในส่วนของที่อยู่อาศัยขณะนี้ก็ได้มีการประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาในการพิจารณาการซ่อมแซมบ้านและการช่วยเหลือที่เหมาะสมอีกด้านหนึ่งครับทางด้านสิทธิและสวัสดิการเองก็ได้มีการเร่งประสานการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการรวมถึงผลักดันการชำบัดคนพิการเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐและสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและอีกหนึ่งด้านครับด้านการดูแลต่อเนื่องก็ได้มีการประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็บัณฑิตอาสาในการลงพื้นที่ในการร่วมไปติดตามดูแลแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพชีวิตอย่างใกล้ชิดซึ่งทางท่านผู้ช่วยปิยวรรณบอกว่าเราไม่ได้ต้องการแค่ช่วยน้องเขาวันนี้แล้วผ่านไปไม่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องสร้างโอกาสให้น้องเขามีอนาคตและได้เติบโตขึ้นมาเป็นครูที่ดีในวันข้างหน้าซึ่งทั้งนี้เองนะครับทั้งนี้เองเรามาดูกันครับว่าในส่วนของภาพรวมนะครับในพื้นที่ของตำบลอัยเวงเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีข้อมูลนะครับยังมีข้อมูลเกี่ยวกับของเด็กโอรังอัสลีเนี่ยที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยประมาณ19รายด้วยกันซึ่งหลายรายเนี่ยมีศักยภาพด้านการเรียนนะครับน้องก็มีในเรื่องของทั้งในเรื่องของการเรียนมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็มีความสามารถในการที่จะได้เรียนรู้แต่ยังขาดแคลนทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์แล้วก็โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหมือนอย่างถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของ5ข้อหลัก5ข้อในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างที่ท่านผู้ช่วยนะครับท่านผู้ช่วยได้ท่านผู้ช่วยปีวันได้บอกเมื่อสักครู่นี้แหละครับว่าจะต้องมีในเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรบ้างว่าตอนนี้ขณะนี้ยังมีน้องๆอีกประมาณเกือบ19คนด้วยกันในการที่รอโอกาสนะครับในการที่รอโอกาสในการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งในส่วนของน้องอาแอซอเองเนี่ยผมบอกกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้เลยครับว่าการช่วยเหลือของน้องตรงนี้มันไม่เพียงแค่เป็นการช่วยเหลือของเด็กคนหนึ่งเท่านั้นของน้องคนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานที่ทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านได้บอกเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานของบัณฑิตอาสาในเรื่องของการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทางเราทุกคนครับขออนุญาตเรียกว่าเราทุกคนเลยแล้วกันที่เราจะได้ค้นหาเด็กที่ยังตกหล่นจากระบบอยู่ณขณะนี้เพื่อที่เราจะได้เชื่อมการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามานะครับในการมาร่วมกันนะครับทั้งในเรื่องของการสร้างสิทธิ์ในเรื่องของการสร้างโอกาสแล้วก็ในเรื่องของการสร้างอนาคตให้กับน้องๆเด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เขาได้เติบโตอย่างมีศักยภาพใจเนี่ยผมอยากจะผมขอโทษทีนะครับผมไม่ได้หาภาพของที่ได้มีการพูดคุยของแต่ละท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันในเรื่องของการพูดคุยดังกล่าวนะครับเพราะว่าเห็นแล้วเป็นภาพที่ผมประทับใจแล้วก็อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของน้องเขาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะให้ฟังท่านผู้ช่วยปิยวรรณนะครับปิยวรรณจึงสกุลนิดหนึ่งนะครับในการที่ท่านบอกว่าเราก็ทุกภาคส่วนครับในการที่จะต้องร่วมกันจับมือกันนะครับจับมือเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือน้องให้ครบทั้ง5มิตินะครับเดี๋ยวพี่ท่านมีวิดีโอทางพี่นะครับเดี๋ยวเราจับได้ใช่ไหมครับจับได้นะโอเคเดี๋ยวพี่ท่านปล่อยแล้วนะครับ
1: การช่วยเหลือเคสนี้นะคะเนื่องจากเราสอบเคสแล้วเนี่ยก็เราจะต้องให้การช่วยเหลือแบ่งเป็น5มิติก่อนนะคะเรื่องการศึกษาเนี่ยเราได้คุยกับโรงเรียนแล้วเขาจะยกเว้นค่าเทอมแล้วก็ค่ารถรับส่งให้นะคะส่วนในเรื่องสุขภาพเนี่ยตอนนี้ประสานรพสตเข้ามาดูเนื่องจากว่าบ้านนี้มีคนพิการจิตเวชที่ยังไม่ได้รับยาต่อเนื่องนะคะส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะก็ประสานคมจค่ะให้มาดูในเรื่องของซ่อมบ้านผู้สูงอายุนะคะหลังละ40,000แล้วก็กรณีที่มีของคนพิการด้วยก็จะเพิ่มอีกประมาณ40,000ค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีในรายละเอียดนะคะในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ค่ะได้เน้นย้ำว่าพี่ชายลูกของจ๊ะที่อยู่เนี่ยที่เป็นคนพิการนะคะเรื่องจิตเวชให้ได้มีบัตรคนพิการเพื่อจะได้รับสิทธิสวัสดิการของทางรัฐได้มากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัวค่ะในเรื่องของการความต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้ได้ประสานทางกบต.แล้วก็น้องบัณฑิตอาสาให้เกิดดูแลแล้วก็เฝ้าระวังปัญหาครอบครัวนี้ต่อไปค่ะ
2: เป้าหมายของสบต.เองในการดูแลคุณภาพชีวิตของน้องอาแอร์ก็เนี้ยค่ะ
1: เป้าหมายเนี่ยความตั้งใจของน้องคืออยากจะเรียนจบถึงปริญญาตรีและความฝันของน้องคืออยากเป็นครูค่ะดังนั้นเนี่ยทางสอบตก็จะต้องประสานความร่วมมือแล้วก็ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือน้องเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยการเรียนถึงขั้นภาคบังคับนะคะก็ถึงม.3ค่ะตอนนี้ส่วนในเรื่องของที่จะม.3ถึงขั้นสูงขึ้นต่อไปก็เดี๋ยวได้หารือกันอีกทีนึงแล้วก็วางแผนกันอีกทีนึงค่ะว่าเราจะช่วยเหลือยังไงถึงระดับปริญญาตรีแล้วก็สร้างความฝันน้องให้เป็นจริงทําเป็นครูที่ดีค่ะ
0: เนี่ยเห็นมั้ยครับเราเห็นต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยมารับโอกาสนี้นะครับแล้วก็รวมถึงทุกๆภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องของดังกล่าวคราวนี้มาถึงเสียงของคุณแม่นะครับสักนิดหนึ่งนะครับคุณแม่ที่ดูแลน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวคุณแม่รอฟีอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสักนิดหนึ่งหยุดภาพนิดหนึ่งก่อนนะครับในการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้คงใช้เวลาประมาณไม่ถึง2นาทีโอเคยังพอมีเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของคุณแม่กันสักนิดหนึ่งนะครับในการเลี้ยงดูน้องดังกล่าวครับ
3: วันเดียวต้องแม่ยังไงทำบ่แม่ยังอาทิตย์ดอกยาดอกเลต้าหนูนู้ดปะยาดอกนั่นเลยอะดอกปะยาดอก
4: แล้วตอนนี้กลับประกอบอาชีพอะไร
3: กลับทำสวน
4: เรื่อยๆมีแล้วเงินเดือนเข้าบ้านอ่ะประมาณเท่าไหร่ได้ต่อเดือน
3: ตาตู้ประมาณกับเวลามอตาราบุเลนบุเลปาตู้ตู้เยอะแบ่งสองบุเลรัวตู้เงินละสองร้อยตู้
5: ถ้าได้ตัด
3: ถ้าได้ตัดอารมณ์เกียร์ตู้มันไม่ได้ร้านนี้อันที่สุดสารสกินบุบเดียทั้งเต็มกว่าจะได้กลับมาไหม
4: รักรักน้องเหมือนลูกตัวเอง
3: มันยิ่งกว่าลูกอีกกลับมาก็พิจารณาถ้าทำผิดแล้วก็ขอโทษถ้าจะไปโรงเรียนก็แสดงก็ตัดตัดมือตัดมือก่อนทั้งแม่ลูกตรงแสดงก่อนจะไปโรงเรียนดีใจมากขอบคุณมากทุกคนเลยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลย
0: นี่เห็นไหมเราเห็นทั้งความรักความผูกพันนะครับของแม่นะครับแม่ไม่ใช่เป็นแม่แท้ๆนะไปเจอน้องแล้วก็อยากรับมาเลี้ยงนะครับทางนู้นก็บอกว่าอยากให้เอาไปเลี้ยงนะครับทางนี้ก็แบบไม่ขัดเลยรับมาแต่ก็กลัวในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับท่านก็กลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกให้กำลังใจบอกเดี๋ยวนี้จะช่วยกันประสานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจนบัดเนี้ยน้องเขาก็มีอายุ10ขวบแล้วคำพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้ท่านบอกน่ารักมากรักมากกว่าลูกตัวเองบางทีในบ้านน้อยใจนะทำไมพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเชื่อว่าทุกคนเข้าใจในการรับน้องสาวคนนี้กลับมาอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักผลการเรียนที่ดีแม้ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่รอฟิอาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะได้ค่าตัดยางเนี่ยวันหนึ่งประมาณ400บาทแต่400บาทหาร2กับเจ้าของที่ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ว่าจะได้เฉพาะวันที่ได้ตัดนะครับก็รายได้ไม่แน่นอนนะครับฉะนั้นการที่ทางท่านผู้ช่วยนะครับได้ลงไปติดตามในเรื่องของดังกล่าวก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือน้องนะครับรวมถึงครอบครัวของคุณรอฟิอะนิมะด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมาติดตามรายละเอียดข้อมูลนะครับจากทางเพจข่าวสอบตได้นะครับอาจจะมีเพจของผมเนี่ยมาขวางนิดนึงแต่เราเลื่อนดูนิดนึงนะครับแล้วก็จะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องราวข่าวสารที่ทางสอบตนะครับได้ทำขึ้นมานะครับแล้วก็มามอบให้กับทุกท่านได้ร่วมกันติดตามเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือทั้งน้องเองนะครับรวมถึงน้องๆชาวโอลังอัสลีอีก19คนที่กำลังรอการช่วยเหลือดังกล่าวก็สามารถแจ้งมาทางสายด่วนอุ่นใจ1880หรือว่าจะโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับผมก็ยินดีนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0732747111และนี่คือสิ่งที่คุณแม่รอฟีอะได้ฝากถึงเราทุกคนว่าขอขอบคุณทุกๆคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เดินทางแล้วก็มารับฟังปัญหาของพวกเรารวมถึงมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือขอบคุณจากใจนิมอกาเซมายอมายอพักกันสักครู่หนึ่งครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพและข่าวต้นชั่วโมงอวชทนะครับจบทั้ง2ข่าวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของรายการตอนนี้เริ่มเข้าข่าวแล้วนะครับผมพูดจนจบเต็มชั่วโมงพอดีวันนี้ตกใจมากนะครับฉะนั้นช่วงเวลานี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งครับ
6: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
5: กรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: สิริสิน
8: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ข้าใจหมายถึงการเข้าไปให้ถึงหัวใจความเข้าใจในชีวิตของชาวไทยมุสลิมคือการเข้าไปถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสงบมีขันติธรรมภายใต้วัฒนธรรมอิสลามที่แข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันมานานโดยสันติด้วยการยอมรับในความแตกต่างอย่างกลมกลืนอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
2: คุณเคยสูญเสียพ่อบ้างไหมมันเป็นความรู้สึกที่ปวดร้าวของคนในครอบครัวเราไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับอนาคตข้าวไม่มีจะกินน้องไม่มีที่จะเรียน

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสทุกท่านพ่อแม่พี่น้องครับเรามารวมพลังร่วมใจลดการเจ็บการตายและพิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับและผู้นั่งซ้อนท้ายอย่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาร่วมกันสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับและผู้นั่งซ้อนท้ายเริ่มบังคับใช้กฎหมายวันที่1ธันวาคม2555เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
1: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544
2: พวกเราหยุดทำงานและฟังทางนี้ก่อน
3: มีอะไรล่ะจ๊ะพี่อาทิตย์วิ่งหน้าตั้งยิ้มมาแต่ไกลเลย
2: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำลังเปิดโอกาสให้พวกเราเข้าร่วมเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมด้วยนะน้องนีสนใจไหมล่ะจ๊ะ
3: เครือข่ายวัฒนธรรมน่าสนใจเหมือนกันนะแต่พวกเราจะเข้าร่วมยังไงล่ะพี่อาทิตย
2: ์ก็เพียงแต่พวกเรารวมสมัครพรรคพวกหรือหากรู้จักกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็สามารถแนะนำให้ไปยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้นะ
3: แต่ตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดล่ะ
2: ก็ไม่เป็นปัญหาพวกเราสามารถไปสอบถามรายละเอียดและยื่นจดแจ้งได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปยื่นจดแจ้งหรือสอบถามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เลยที่เบอร์026453074หรือ026452958
3: ถ้าอย่างนั้นน้องมีว่าพวกเราก็รีบรวมกลุ่มกันเถอะ
4: รักชาติรักวัฒนธรรมมาร่วมใจจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบตครับในชั่วโมงที่2ของรายการเนี่ยมีผมสุชาติรัตน์พิทักษ์สันติดำเนินรายการอยู่นะครับขอบคุณน้องเหมยหลิงด้วยนะครับแจ้งข่าวว่าตอนนี้ในเขตอำเภอโคกโพตอนนี้ฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะครับเหมือนนะเหมือนแต่ยังไม่ตกนะครับเหมือนฝนจะตกแล้วก็ผมก็เลยสอบถามนะครับตอนแรกจะไม่ทันสอบถามหรอกเหมยหลิงบอกว่าดีเลยถ้าฝนตกแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องรดน้ำผมก็นึกถึงว่าเอ้าก็ดีสิใช่ไหมฝนตกแบบนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำแต่บอกว่าที่จะต้องไปรดน้ำเพราะว่าตอนนี้ปลูกผักเพิ่มไงพวกพริกถั่วฝักยาวก็คือพื้นที่มันยังพอมีพื้นที่ว่างอยู่ก็เอาผักพวกนี้ลงไปแซมนะครับก็จะทำให้เรียกว่าสร้างรายได้เนาะแต่บางทีเหมยหลิงก็บอกไม่หรอกบางทีก็เอาไว้กินเอาไว้เพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะของแบบนี้ก็เน้นทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะจบในชั่วโมงที่1ของรายการเนี่ยผมต้องขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเหลือบไปมองเนี่ยไม่ทันจริงๆแล้วก็เข้าช่วงจังหวะของข่าวพอดีก็เลยขออนุญาตให้ทุกท่านได้รับฟังข่าวกันไปก่อนนะครับอ๋อไม่ลิงแจ้งมาบอกว่าจริงๆเนี่ยผักที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะนำไปวัดด้วยนะครับรวมถึงทำกับข้าวไปถวายพระที่วัดนี่ใจบุญกับเมยหลิงเนี่ยน่ารักที่สุดเลยนะครับเอาไปว่าในชั่วโมงที่2ของรายการเนี่ยต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบตนะครับที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลา FM 95.50 MHzสถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลา FM 90.25 MHz 2 สถานีหลักของสอบตนะครับสถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุลัคนาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 MHz สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาFM 103.0 MHz สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันนังสตาร์เรดิโออำเภอบันนังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจะนะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHzสถานีวิทยุเสียงสมิหลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีFM 106.70 MHz สถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศนะครับรวมถึงในช่วงของเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเราก็จะมีสถานีวิทยุเครือข่ายของสบต.เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุ Modern Wave นะครับอำเภอละงูจังหวัดสตูล FM 98.50 MHz หลังจากนั้นก็จะมีสถานีวิทยุ Alip Radio นะครับอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 97.25 MHz นะครับในการร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงนะครับนี่ดีใจจะมีสถานีวิทยุเครือข่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ในส่วนที่มีอยู่ที่ผมประกาศอยู่นี่ก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ประกาศเพิ่มเติมก็จะเป็นสถานีวิทยุเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของดังกล่าวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเลิฟๆจากใครล่ะสวีทวอยดีเจโอเคขอบคุณวันนี้โอกาสดีด้วยนะครับเอาละครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสักคู่ในห้องไลน์เนี่ยเขาก็มีการสอบถามกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับนะครับก็มีในเรื่องของการแจ้งข่าวทั้งเมยหลิงเองนะครับก็ได้มีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของ
สภาพอากาศนะครับโดยรอบของอำเภอโคกโพว่าตอนนี้ฟ้ามันคึ้มๆมันเหมือนมีฝนจะตกนะครับแต่ยังไม่มีฝนนะ เดี๋ยวมีเมื่อไหร่ไม่หลิงบอกสบายไม่ต้องรดน้ำผัก ดีเขาแบบเป็นคนที่แบบอะไรนะคือมองเป็นอะไรมองเป็นภาพบวกนะครับแหลงใต้ไม่ชัดแหลงลักชัดคำเดียวใช่ไหมนะครับขอบคุณเลิฟเลิฟจากใครล่ะมาณโอกาสนี้นะครับบอกว่าแหลงใต้ไม่ชัดถ้าแหลงเรื่องรักเนี่ยชัดเจนแน่นอน เอาละครับมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางสอบตอของเรากันเลยแล้วกันนะครับข่าวนี้ผมไม่ได้พูดคุยมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับน้องอาเอซะแล้วเนี่ยก็คืออยากจะคุยข่าวเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ทางสอปตนะครับลงพื้นที่ที่อำเภอมายอนะครับไปเรื่องของที่อำเภอมายอในเรื่องของการไปเยี่ยมครอบครัวอสที่เสียชีวิตนะครับบัญญัตินะครับข่าวนี้จริงๆแจ้งมาแล้วแต่ว่าพี่ชาติไม่ได้หยิบข่าวเรื่องนี้มาพูดเลยถ้าช่วงกำลังหาข่าวอยู่เดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวกันสักแป๊บนึงก่อนนะจริงๆผมมีข่าวอื่นแหละแต่ว่าผมเมื่อกี้ไม่ได้บอกไปยัดว่าผมก่อนญาตินำเสนอข่าวนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราพักกันข่าวนี้ไม่เอ่ยไปยัดน่าจะใช่นะใช่ไหมไปเยี่ยมเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับเป็นข่าวที่ไปที่อำเภอมายอน่าจะเป็นข่าวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ช่างเทคนิคไปยัดเตรียมข่าวสักนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านได้พักฟังผลงานเพลงสักครู่หนึ่งซึ่งเป็นผลงานเพลงที่ตั้งใจจะมามอบให้กับทุกคน

ละครับมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด้วยนะครับคอมมูตี้เรดิโอภูมิเรียง 94.25 ขออนุญาตรับสัญญาณให้ฟรีด้วยทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆขอบคุณคอมมูนิตี้เรดิโอภูมิเรียง 94.25 มาณโอกาสนี้ด้วยรับสัญญาณทุกวันเสาร์เหรอครับโอเคถ้าเป็นวันเสาร์เป็นรายการผม 11:00 ถึงเที่ยงนะโอเครับวันเสาร์เดี๋ยวผมแคปหน้าจอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับดูนิดหนึ่งขอบคุณมาณโอกาสนี้ที่ร่วมรับสัญญาณรายการจากทางสถานีวิทยุสอบต.ณขณะนี้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับบอกว่าขออนุญาตรับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายขอบคุณมาณโอกาสนี้เป็นเวลาสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมขอบคุณมากขอบคุณในเรื่องของการรับสัญญาณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์ขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับเอาละครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางสอบต.ของเราที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งโดยทางท่านผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กระทรวงแรงงานนะครับท่านผู้ช่วยวิสันประเสริฐศรีท่านได้เดินทางลงพื้นที่นะครับที่บ้านเลขที่15/2หมู่ที่8ตำบลลูโบยีไรนะครับอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับซึ่งท่านเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาสอบต.นะครับรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอมายอในการลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของสมาชิกเอกมะกอเซงโลมะนะครับท่านเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอมายอที่6ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสวนยางพารานะครับที่หมู่ที่8นะครับก็ใกล้ๆบ้านของท่านนะครับดังกล่าวนะครับซึ่งก็มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิงส่งผลให้สมาชิกเอกมักกอเซงโลมะท่านเสียชีวิตนะครับฉะนั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้มีท่านปลัดประจำตำบลลูโบยีไรมีท่านกำนันมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ในการร่วมให้การต้อนรับแล้วก็เข้าพบครอบครัวนะครับซึ่งทางท่านผู้ช่วยวิสันเนี่ยท่านก็ได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ในเรื่องของการให้กำลังใจกับครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและข้าวสารในนามเลขาธิการสอบต.เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาเองนะครับทางสอบต.โดยจังหวัดปัตตานีได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านร่างกายกรณีเสียชีวิตจำนวน 500,000 บาทครับแล้วก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิการช่วยเหลือด้านอื่นๆตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับขอบคุณคอมมูนิตี้ด้วยนะครับบอกว่ารายการทางคอมมูนิตี้เรดิโอภูมิเรียง 94.25 บอกว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะครอบคลุมทั้งระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีโอเคหรือว่าจะทักมาที่ผมก่อนก็ได้นะไหนผมแคปหน้าจอเดี๋ยวเอาไว้คุยกันหลังจากนี้นะครับขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยที่ร่วมรับสัญญาณต่อไปเสียงผมก็จะไปดังอยู่แถวระนองแถวชุมพรแถวสุราษฎร์ธานีด้วยต่อไปรายการเช้านี้ที่สอบต.ไม่อยู่ในเฉพาะพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วตอนนี้เราจะไปไกลถึงจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีมาแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะรับเป็นแอนอ๋อของผมจะเป็นช่วงนี้ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะได้แจ้งในเรื่องของการรับลิงก์สัญญาณดีกว่าจะได้ชัดเจนกว่านะครับเอ้าคราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับซึ่งทางท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับท่านได้เดินทางไปที่บ้านของดร.อิสมาอิลลุตฟีครับนะครับซึ่งดร.อิสมาเอลรุตฟีจัปกิยาเราทราบใช่ไหมครับว่าท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับก็ทางท่านชนะทันแสงพุ่มครับรวมถึงคณะครับได้เดินทางไปที่โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานีครับอยู่แถวปูยุทธนะอยู่แถวปูยุทธแถวโน่นน่ะในใกล้ๆใกล้ๆถึงเมืองปัตตานีแล้วนะครับในการดังกล่าวนะครับในการเข้าเยี่ยมนะครับเข้าเยี่ยมบ้านของรองศาสตราจารย์ดร.อิสมาเอลรุตฟีจัปกิยา
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนีเพื่อขอคำปรึกษาและรับฟังแนวคิดประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทางท่านด็อกเตอร์เนี่ยท่านก็ให้คำแนะนำนะครับถึงการสร้างความเข้าใจระหว่างทุกฝ่ายซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสันติภาพโดยสันติภาพต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึงความยุติธรรมด้วยนะครับเพราะความยุติธรรมก็คือรากฐานของสันติภาพผมชอบประโยคนี้มากเลยหัวใจสำคัญนะครับของการสร้างสันติภาพโดยสันติภาพต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความยุติธรรมเดี๋ยวท่านจะยกตัวอย่างความยุติธรรมว่าเพราะความยุติธรรมคือรากฐานของสันติภาพนะครับซึ่งนอกจากนี้เองนะครับท่านก็ยังได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาตอนีซึ่งขณะนี้บอกว่ามีนักศึกษาเนี่ยกว่า50จังหวัดด้วยกันนะครับในการเข้ามาศึกษาทั้งน้องนักศึกษานะครับมุสลิมเองแล้วก็รวมถึงต่างศาสนิกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนถึงการที่พื้นที่ถึงการบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความทางหลากหลายและวัฒนธรรมซึ่งนอกจากนี้ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อิสมาเอลรุฟีจัปกียายังได้ถ่ายทอดแนวคิดแล้วก็รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานโดยเฉพาะหลักการบริหารงานและการบริหารคนซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานแล้วก็ร่วมกันการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับรองศาสตราจารย์ดร.อิสมาเอลลุตฟีจัปกียาเนี่ยถือว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญนะครับที่มีคุณอุปการต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในเรื่องของมิติทางด้านศาสนาและการศึกษานะครับเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาและท่านก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับชอบมากเลยประโยคที่ท่านบอกว่าสันติภาพหัวใจสำคัญของการสร้างสันติภาพโดยสันติภาพต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมคือรากฐานของสันติภาพประโยคเด็ดมากเลยนะครับสุดยอดมากนะครับเอ้าหลังจากนั้นครับหลังจากที่ไปที่โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานีตำบลปุยยุทธแล้วใช่ไหมครับท่านชนะทันแสงพุ่มครับท่านเดินทางต่อไปที่มอ.ปัตตานีนะครับในการหารือนะครับในการหารือกันในการวางระบบพัฒนาโมเดลการจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของอุทกภัยรวมถึงการเสริมพลังบัณฑิตอาสาในการเชื่อมข้อมูลถึงพื้นที่เลยเป็นการทำงานร่วมกันนะครับขออนุญาตพาทุกท่านไปที่ห้องประชุมหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับมือและวางระบบการทำงานร่วมนะครับด้านอุทกภัยซึ่งก็จะทำงานร่วมกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับท่านซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและภัยพิบัติซึ่งก็มีทั้งทีมงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของในการประชุมดังกล่าวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ท่านผู้ช่วยลุสดีฮายีมะลีซึ่งท่านก็มาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีทางท่านผู้ช่วยกันที่มานวลศรีจากกระทรวงพาณิชย์มีท่านผู้ช่วยจลัดบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสบต.กรมประชาสัมพันธ์และก็ยังมีผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการประชุมครับซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับท่านก็ได้ให้ข้อมูลในมิติที่มันเกี่ยวข้องนะครับที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของการเกิดอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพพื้นที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบนะครับต่อพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรารวมถึงวิธีการตรวจสอบภาพเรดาร์การตรวจสภาพอากาศนะครับการตรวจอากาศแบบเรียลไทม์กันเลยรวมถึงท่านก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดการการทำฐานข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติครับเพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาวิเคราะห์
ป็นโมเดลในการจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของภัยพิบัติตลอดจนในเรื่องของการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางเพื่อที่จะรวบรวมเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็นำ AI นี่แหละเข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจและเพื่อที่จะให้ทีมงานของบัณฑิตอาสาและก็รวมถึงพี่น้องประชาชนเองสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังแล้วก็การลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางท่านชัชทันแสงพุ่มท่านก็กล่าวว่าในส่วนของสอบตเองเนี่ยเราก็มีทั้งบุคลากรในพื้นที่นะครับที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้โดยเฉพาะทีมงานของบัณฑิตอาสาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีบทบาทในการเฝ้าระวังแล้วก็รวมถึงการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อยู่แล้วถ้าหากมีเครื่องมือถ้าหากมีระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างนี้ก็จะช่วยให้บัณฑิตอาสาเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั้งในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งก็สามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการแจ้งเตือนและการช่วยป้องกันพี่น้องประชาชนครับจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับบัณฑิตอาสาของสบต.เนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรของสบต.อย่างที่ผมเคยบอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามทางบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิได้ในเรื่องของการติดต่อประสานงานในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างเองฉะนั้นบัณฑิตอาสาก็ถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญคนหนึ่งของสบต.ที่จะมาช่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่และถือว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขามีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเมื่อเข้าถึงในส่วนของข้อมูลสถานการณ์เมื่อเข้าถึงเกี่ยวกับในเรื่องของความต้องการและปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระดับชุมชนหมู่บ้านได้อย่างนี้แล้วเนี่ยซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้บัณฑิตอาสาก็จะถือว่าเป็นกำลังสำคัญครับในการที่จะรวบรวมในการจะส่งต่อข้อมูลนะครับซึ่งถ้าหากว่าบัณฑิตอาสาได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องของศักยภาพและเครื่องมือที่เหมาะสมแล้วเขาเหล่านี้ครับก็จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับหมู่บ้านเนี่ยไปสู่ระดับตำบลหมู่บ้านไปตำบลแล้วก็พื้นที่โดยรอบได้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งก็จะสามารถส่งผลในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของการบริหารจัดการอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเมื่อบัณฑิตอาสาสามารถทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากระดับหมู่บ้านไปสู่ระดับตำบลได้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมต่อการทำงานระหว่างพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานำไปสู่การลดความสูญเสียและผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ต้องพูดคุยกันในเรื่องของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิให้เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของระบบดังกล่าวก็จะทำให้การบริหารจัดการนะครับการช่วยเหลือการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจนะครับของบัณฑิตอาสาเนี่ยก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปบอกกล่าวกับคนในชุมชนนะครับเพื่อให้เขาได้มีการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังรวมถึงการลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับฉะนั้นเมื่อมาถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ยมันทำให้เรามองเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับว่าณขณะนี้ทางสบต.เองแต่ละจังหวัดเองได้มีการประสานการทำงานกับอปท.ในแต่ละพื้นที่อะไรยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญด้วยเช่นกันนะครับมีอะไรที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวบอกข่าวให้กับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิหรือกลิ้งกลางเข้ามาที่สายด่วนอุ่นใจ1880เนี่ยทุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการครับผมขออนุญาตที่จะนำมาพูดคุยกันในเรื่องของการพูดคุยกันนะครับการพูดคุยกันทั้งในส่วนของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในการร่วมทำงานนะครับร่วมผนึกกำลังกับทางสอบต.ในการร่วมขับเคลื่อนชุมชนไทยพุทธชายแดนใต้เพื่อที่จะบูรณาการกันทุกภาคส่วนในส่วนของการเสริมความเข้มแข็งและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยกันเช้านี้
สวัสดีเช้าปัตตานีฝนตกเหรอครับน้องฉุน้องฉุแจ้งข่าวมาบอกว่าสวัสดีเช้าที่ฝนตกจ้ะอ๋อโอเคงั้นหมายความว่าที่เขตในเมืองนะครับเมืองปัตตานีณขณะนี้มีฝนตกฝนตกคงไม่เยอะนะคงฝนตกคงไม่เยอะเหมือนเท่ายะลาเมื่อวานเนี่ยนะถามกันจากเรื่องของฝนตกอ่ะช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

พูดแกล้งกันใน TikTok คงไม่ว่ากันนะครับน่ารักจริงๆเลยน้องชูบอกว่าเนี่ยแฟนเป็นคนน่ารักนะครับบางทีไม่ต้องบอกอะไรบางทีเขาก็แฟนเขาอยากจะช่วยเขาก็ช่วยนะครับบางทีนอนเล่นๆนะน้องชูบอกว่าบางทีนอนไถโทรศัพท์ไปเล่น TikTok ไปคุณสามีน่ารักมากเดินเข้ามาสิวกันนวดขาให้บรรเทาความปวดเมื่อยอะไรกันแล้วแต่น่ารักอ่ะนะเห็นการที่น้องฉุเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารักมากนะครับส่วนไมลิงก็เสริมมาทันทีก็เขารักภรรยาของเขานะพี่ตุชาติอ่ะหาให้ได้เหอะแบบเนี้ย สรุปสุดท้ายตัวเองโดนไปเหมือนเดิมนะครับเอายังไงก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้ผมว่าไปในเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางสอบตดีกว่านะครับก็พาทุกท่านนะครับเดินทางกลับมาที่สอบตของเราแล้วกันหลังจากที่ออกเดินทางจากมอปัตตานีเมื่อวานนี้เราก็มาที่กันที่ห้องประชุมน้อมเกล้าครับที่สอบตของเราซึ่งทางดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตของเรานะครับพร้อมด้วยพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารวมถึงท่านพันเอกพัทรชัยแทนขำครับท่านรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่2ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้มีการร่วมประชุมเสนอแนวทางการช่วยเหลือรวมถึงการขับเคลื่อนชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการหารือแนวทางการช่วยเหลือและการพัฒนาชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงการตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมครับซึ่งทั้งนี้เองนะครับในที่ประชุมได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆเพื่อที่จะได้ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างโอกาสในการพัฒนาและรวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองซึ่งโดยทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสอบต.เองนะครับก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาชุมชนไทยพุทธและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ทุกชุมชนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ทางศูนย์นะครับได้มีการประชุมร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนไทยพุทธชายแดนใต้ของเรานะครับคราวนี้มาถึงเรื่องงานกฐินนะเพราะว่ามาเรื่องนี้ชุมชนไทยพุทธเสร็จปุ๊บก็นึกถึงเรื่องงานกฐินเลยอีกไม่กี่วันแล้วเนาะแต่ว่าไม่กี่วันไม่เท่าไหร่เดี๋ยววันส่งตายายเนี่ยไปส่งท่านด้วยนะรับเข้ามาแล้วเนี่ยรับท่านมาแล้วต้องส่งท่านด้วยนะครับในวันที่11ใช่ไหมวันเสาร์นี้ใช่ไหมพี่ชาติหลงอีกแล้วอ่ะเออใช่แหละเพราะว่าจำได้ว่าวันนั้นมารับวันเสาร์วันส่งก็ต้องเป็นวันเสาร์ด้วยเช่นกันเสาร์ที่11นี้นะครับอาทิตย์ที่11เหรออาทิตย์ที่12ใช่เปล่า วันอาทิตย์เหรอโอเคส่งตายายเออแต่ละคนเดี๋ยวไม่น่ารักอย่างนี้แหละพี่ชายไม่ได้จัดรายการคนเดียวไงก็จะมีหลายคนมาบอกนะครับก็จะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวสิวันที่วันอาทิตย์อ่ะวันที่11ทำไมพี่ชายไปดูอะไรวันเสาร์ที่10วันอาทิตย์ที่11ใช่พี่ชายผิดอีกแล้วขอบคุณทั้งเมยหลิงขอบคุณทั้งน้องฉุนะครับที่แจ้งว่าพี่ชาติวันอาทิตย์ที่11ดูวันส่งตายายเออไม่ได้รับละสิถึงไม่รู้วันส่งใช่จ้ะอันนี้ยอมรับความจริงว่าไม่ได้รับตายายมานะครับแต่ก็เราก็ส่งแหละแหมทุกเช้าก่อนจะออกมาทำงานก็ได้ยกมือไหว้ก่อนที่เราจะออกเดินทางมานะครับก็เดี๋ยวรับส่งตายายกันก่อนนะครับและหลังจากนั้นอีก15วันก็จะเป็นวันออกพรรษาแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเหลือพระแล้วนะครับซึ่งเมย์ลินแจ้งมานะบอกว่าเดี๋ยวช่วงของวันชักพระของโคกโพเนี่ยเดี๋ยวเมย์ลินเขาจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์นะครับในของตัวเองเนี่ยเอามาจำหน่ายที่งานชักพระโคกโพกันด้วยนะครับใช่ครับในวันอาทิตย์ในวันที่10เนี่ยวันเสาร์ที่10เนี่ยก็ขอเชิญนะครับพี่น้องนะครับชาวจังหวัดปัตตานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงครับในการร่วมรับเสด็จนะครับรับ
นะครับในการร่วมกันรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับในหลวงและพระราชินีพระองค์ท่านจะเดินทางนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาที่มัสยิดกลางปัตตานีนะครับซึ่งในการดังกล่าวเนี่ยก็จะมีทีมแพทย์พระราชทานนะครับในการที่จะมาให้ในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับซึ่งก็มีหลากหลายสาขานะครับหลากหลายสาขาซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขาด้วยกันนะครับในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเขาจะเดินทางมาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเข้ารับการบริการได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่จะมาตรวจรักษานะครับในส่วนของแพทย์เชี่ยวชาญของหน่วยแพทย์พระราชทานเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางไปที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีได้นะครับในช่วงเวลา8นาฬิกาถึงก่อนเที่ยงนะครับแต่ว่าผมว่าประมาณสัก11นาฬิกา30นาทีก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับไปถึงปุ๊บไปลงทะเบียนตรวจคัดกรองอะไรเสร็จปุ๊บความประสงค์ของเราจะมาในเรื่องของอะไรแล้วก็ไปรอคิวเลยรอคิวพบหมอเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายนะรอคิวพบหมอเลยวัดความดันตรวจทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไปรอพบหมอเลยนะครับและหลังจากนั้นมาถ้าจะมีการส่งต่อนะครับถ้าจะมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแต่ละพื้นที่เขาจะมีเกี่ยวกับหนังสือการส่งต่อให้ไปครับรับการรักษาต่อนะครับก็ไม่จำเป็นเฉพาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับทั้งทุกพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาร่วมรับบริการนะครับโดยทีมแพทย์พระราชทานกันได้นะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับที่มัสยิดกลางปัตตานีหรือว่าจะร่วมกันรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับก็ตามจุดนะครับตามจุดที่ทางจังหวัดได้มีการกำหนดเอาไว้ในการรับเสด็จพระองค์ท่านดังกล่าวนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเองครับในการร่วมรับเสด็จพระองค์ท่านในวันเสาร์ที่10นะครับตุลาคมนี้ณนะมัสยิดกลางนะครับอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ส่งข่าวไปให้กับแบยัดได้เห็นนิดนึงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่น่ารักเลยคำว่าไม่น่ารักได้ยังไงก็คือใช้วิธีการแบบนี้ครับหลอกพระหลอกพระนะครับว่าจะนิมนต์พระเนี่ยไปทำบุญบ้านไปทำบุญนะครับแล้วก็คือเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับแต่ว่าอยากให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับในเรื่องของดังกล่าวบางทีเข้ามาขับรถเก๋งอย่างดีเลยขับรถเก๋งมาแล้วก็ตะเวนไปหลอกนิมนต์พระนะครับไปคือไปหลอกชวนพระเอาพูดในแง่ภาษาบ้านๆก็คือไปหลอกชวนพระบอกว่านี่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็อาศัยที่พระเนี่ยพอเริ่มบอกว่าโอเคไม่ติดงานอะไรโอเคเดี๋ยวจะไปพอจะไปเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็บอกว่าเนี่ยงานจะไม่กี่วันละขอพวกหม้อปรุงอาหารอะไรกันแล้วแต่ถังแก๊สเนี่ยไปก่อนได้ไหมวัดไหนที่เผลอขึ้นมาเอาไปก่อนเลยบางทีไม่ได้เช็คประวัติอะไรกันเลยเออเอาไปก่อนเลยเพราะว่าพระก็คิดว่าคนในแถบชุมชนคนในแถบแบบอาจจะอยู่คนละหมู่บ้านกันอะไรอยู่ใกล้ๆนะครับไปบอกว่าจะทำบุญตรงนั้นตรงนี้ก็เลยให้ไปพอให้ไปเสร็จปุ๊บสรุปว่ารายเนี้ยเขามาก่อเหตุไม่ต่ำกว่า5วัดแล้วนะซึ่งตำรวจตอนนี้ก็เร่งเช็ควงจรปิดเลยในการล่าตัวมาดำเนินคดีซึ่งเหตุการณ์นี้อย่างที่ผมบอกครับว่าแม้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเกิดขึ้นแถวพังภาคกลางนู้นน่ะคือคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นขับรถเก๋งอ่ะขับรถเก๋งอย่างดีขับรถเก๋งวีออสแหละเอาพูดง่ายๆวีออสเนี่ยเข้ามาในวัดนะครับก็แต่ว่าบางจุดบางมุมเนี่ยสามารถที่จะบันทึกภาพได้ว่าเป็นใครนะครับเอาทั้งถังแก๊สเอาผ้าปูอาสนะอะไรก็แล้วแต่คือหลอกบังหน้าไงแล้วก็ขนพวกของไปแต่ว่าพอที่เขาบอกว่าที่วัดไซนะครับวัดไซที่ป่างิ้วแถวอ่างทองเนี่ยเขาบอกว่าสามารถจับภาพคนร้ายได้นะครับสามารถจับคนร้ายได้จับภาพคนร้ายได้นะครับแล้วบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์จินดานะครับบอกว่าจะให้พระอาจารย์รวมถึงพระเนี่ยไปฉันเพลนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในวันออกผ่านมาแล้วนะครับในวันที่7เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ด้วยความที่บอกว่าเนี่ยจะทำบุญก็จะขอยืมอุปกรณ์ทำครัวพวกถังแก๊สอาสนะขันน้ำมนต์อะไรกันแล้วแต่จะเอาไปนะครับอ้างว่าเอาไปเตรียมการไว้ก่อนนะครับแต่พระอาจารย์รู้สึกเหมือนผิดสังเกตอ่ะเพราะว่าดูมันไม่ค่อยแบบคือคนตั้งใจจะมายืมของทำไมมันรนอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะมันอยู่ไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งใจจะเอาถังแก๊สไปให้ได้อย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยปฏิเสธบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก่อน
เดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่เข้ามาไขกุญแจพอดีกุญแจที่เก็บของเนี่ยอยู่กับผู้ใหญ่นะครับคนร้ายก็เลยแบบโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาวันหลังก็ได้ก็เลยไหวตัวทันหลบหนีไปนะครับแต่หลบหนีไปแต่ไปก่อเหตุกับอีกวัดหนึ่งนะครับก็ไปก่อเหตุซึ่งวัดที่สองเนี่ยห่างจากวัดเนี้ยไม่เกิน10กิโลนะครับแล้วก็ใช้อุบายเดียวกันว่าจะนิมนต์พระไปทำบุญบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยสรุปสุดท้ายถูกยกของไปรวมมูลค่ากว่า 6,000 บาทนะครับทางวัดหลงเชื่อก็เลยมอบไปนะครับจนกระทั่งตามเวลานัดหมายอย่างที่ผมบอกกล่าวเมื่อกี้มานัดวัดไซใช่ไหมว่าวันที่7มานัดตรงนี้กันพอวันที่7คนร้ายไม่มารับพระพอไม่มารับพระเสร็จปุ๊บพระก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกทางมัคทายกไปดูซิว่าที่หมู่บ้านเนี้ยเขามีการทำบุญบ้านไหมพอไปดูไม่มีการทำบุญใดๆทั้งสิ้นนะครับพอไม่มีการทำบุญใดๆทั้งสิ้นก็เลยนะครับไปแจ้งความนะครับที่สภ.เมืองอ่างทองในการติดตามเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนร้ายนี่เป็นใครนะครับแม้ว่าจะโอเคละเห็นเราเห็นตัวตนแล้วแต่ว่าไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่เชื่อว่าในสิ่งที่มีการจับภาพได้หนึ่งเนี้ยก็สามารถที่จะตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินการได้ซึ่งตรงนี้เองนะครับโดยทางท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลสาระแดงท่านผู้ใหญ่วิทยาสอนแจ้งเนี่ยท่านบอกว่าก็ได้นำภาพคนร้ายเนี่ยไปโพสต์เตือนตามช่องทางต่างๆพร้อมฝากเตือนไปยังวัดนะครับหากมีใครมาขอนิมนต์แล้วก็ยืมของนะครับยังไงก็ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเช็ควิธีหนึ่งทำไงรู้ไหมโยมโทรหาเบอร์อาตมาสิเบอร์อะไรนะครับพอโทรขึ้นมาถ้าเกิดเขาโทรได้เราโทรกลับไปถ้าเกิดว่าทางนู้นเสียงดังขึ้นมาตรงที่มือเขาดังขึ้นมาหมายความว่าอันนั้นเป็นเบอร์จริงของเขาแต่ถ้าโทรเข้าไปไม่ดังหมายความว่าให้เบอร์ปลอมมาหรือให้เบอร์ใครมาก็ไม่รู้ถ่ายบัตรประชาชนนั่นอีกเรื่องนึงนะครับก็ให้เป็นหลักฐานที่แน่ชัดดีกว่านะครับก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภ.เมืองอ่างทองนะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามแกะรอยนะครับหมายเลขทะเบียนรถเอ่ยรวมถึงเส้นทางการหลบหนีก็จับตัวมาลงโทษครับไอ้พวกมารศาสนาพวกนี้ต้องเอาให้ดักนะครับหลอกพระหลอกคนอื่นว่าไปอย่างหลอกพระนี่ผิดซ้ำผิดซ้อนเข้าไปนะนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้ขอบคุณแม่ญาติด้วยนะครับคุณป้ามายังเหลือไปเห็นยังทันอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับถึงช่วงท้ายของรายการครับทางรายการขอขอบคุณท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นะครับขอบคุณผอ.วริษาดวงจินดาขอบคุณอาจารย์เอกพนุมาตรรวมถึงท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีนะครับในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้ขอบคุณใหม่ลิงด้วยนะครับกดหัวใจให้พี่สุชาติมาในโอ้โห20เกือบ 22K ด้วยกันคนเดียวเพียวๆเมาแน่นอนวันนี้ขาดพี่แป๋วไปคนนึงอ่ะนะเมื่อกี้ลืมแซวพี่แป๋วขาดพี่แป๋วไปคนนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แป๋วเจอกันอีกทีช่วงเย็นแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังรายการจากทางสถานีวิทยุของเรานะครับทั้งภาคภาษาไทยทาง FM 95.50 MHz รวมถึงทางภาคภาษามาลายูครับ FM 90.25 แล้วก็การติดตามรับฟังจากทางสถานีวิทยุเครือข่ายของเรานะครับก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับวันนี้ผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบต.วันนี้เราลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ุวิถีไทย
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 11:05 ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินครับ
1: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
2: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาจะเจอกันเวลา 11:00 นไปจนถึงเวลา 11:30 นจริงๆแล้วทุกวันพฤหัสนี้กับประจารอสวตรับก่อนวันนี้นะคะ10นาทีโดยประมาณ 11:10 นโดยประมาณทางสวตก็จะรับสัญญาณเสียงส่งถึงเครือข่ายของสวตทุกๆสถานีพร้อมด้วยกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสถานีด้วยทุกๆเครือข่ายที่รับสัญญาณว่าจะเป็นในหมู่บ้านในตำบลแล้วก็ยังมีเครือข่ายของอปมช.ด้วยในเรื่องราวของการทำความดีค่ะกับป้าเองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะมีดิฉันสริป้ามาลีกับป้าเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะหรือว่าคุณสาหรือว่าพี่สาน้องสาที่ท่านรู้จักนะคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะมีถามว่าคนเดียวกันไม่คนเดียวกันค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะหัวหน้าหนูที่หลายๆท่านรู้จักนะคะแล้วในส่วนของการดูแลค่ะท่านหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะหัวหน้าหนูหรือว่าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะดูแลแผนกรายการและข่าวกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธนันท์ศิริปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศค่ะหัวหน้าธุรการค่ะพันตรีสมัยเจสูแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานทุกแผนกนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ซึ่งเป็นนักพัฒนานักรบสีน้ำเงินนักพัฒนาที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนก็ดูแลทุกสุขให้กับเราด้วยเช่นกันเวลาลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินก่อนอื่นนั้นจานามในใจความสำคัญของพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะจากใจความสำคัญที่ว่าการสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่8เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณฟังจะเจอกันแล้วนะคะเสียงจากไหนเสียงพาโดสะท้อนมาค่ะจะเจอกันแล้วนะคะวันนี้แรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องราวของการทำความดีนะคะหลายท่านก็ลงพื้นที่ทำความดีแต่ณตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้นะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจะเป็นสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาหรือว่าภาคใต้ทั้งหมดกำลังเตรียมความพร้อมนะคะรองรับในเรื่องราวของฝนตกน้ำท่วมนะคะก็วันนี้เจอกันตรงกับวันที่8เนี่ยวันนี้วันสำคัญนะคะทางในส่วนของวันสำคัญวันนี้กับป้าก็เลยหยิบยกมาวันสำคัญเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์นะคะพร้อมกันนี้กับวันที่8ตุลาคมก็ตรงกับวันสายตาโลกด้วยนะคะก็ในส่วนของประสบกรณิกรนะคะชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกพื้นที่นะคะก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะกับวันคล้ายวันเกิดของพระองค์ท่านในวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วโลกเลยนะคะกับวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ค่ะคุณฟังก็วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันประสูติ8ตุลาคม2525พระนามลำลองก็คือพระองค์หาริภาแล้วก็พระชันษาปีนี้ปีที่44นะคะก็ตรงกับวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569พระวงศ์เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีกับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ์ดิษยสรินนะคะ
ก็หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ทราบถึงในส่วนของวันคล้ายวันเกิดของพระองค์ท่านวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ตรงกับวันที่8ตุลาคมของทุกปีขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะแล้วก็กับวันนี้ด้วยวันสำคัญในปฏิทินไทยวันนี้ที่บอกว่าเป็นวันสายตาโลกโอ้โหสำคัญมากมายเลยนะคะกับเรื่องราวของสายตาเพราะฉะนั้นในส่วนของการให้ความสำคัญเรื่องราวของสายตาก็หยิบยกมาฝากทุกท่านด้วยเช่นกันในรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินในการทำดีให้กับตัวเองในการดูแลสายตาเราเป็นวันสายตาโลกซึ่งมีเรื่องราวสำคัญมีแซวกันมาเนี่ยหันมาแวบๆคุณเลิฟเลิฟน่ารักที่สุดเลยมาปุ๊บก็แซวปั๊บเลยให้กับป้ามีกำลังใจเสื้อมีหลายตัวนะก็ซื้อมาหลายตัวค่ะมีคอปกคอปิดกระดุมหน้าด้วยนะคะแล้วก็คอพับเมื่อวานคอพับเมื่อวันซืนก็คอพับวันนี้คอกลมพรุ่งนี้จะมีคอปกนะคะมีเสื้อหลายตัวขอบคุณนะคะเป็นเสื้อทำงานหรือเสื้อทำงานก็นะยะคุณยะสลามค่ะสวัสดีค่ะก็ต้อนรับนะคะตัวนี้ตัวหนังสือนัทพอใหญ่มากอ๋อใช่แล้วก็อยู่ข้างล่างปกติตัวอยู่ข้างบนเมื่อวันเบอร์4อันนี้เบอร์อื่นขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเนี่ยนทพหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเวลาลงพื้นที่ก็ใส่เสื้อตัวเนี้ยทำกิจกรรมต่างๆวันนี้ก็เช่นกันมีการพัฒนาสำหรับสถานีวิทยุการศึกษาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นนักพัฒนาเพื่อที่จะรองรับในส่วนของฝนตกน้ำท่วมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะคะสำหรับนทพหรือว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะทุกท่านในส่วนของวันสำคัญวันสายตาโลกที่พูดไม่ได้ไม่ได้พูดอีกยังไม่ได้พูดแล้วต้องพูดให้ได้นะเรื่องราวของความสำคัญตรงนี้บางครั้งเราตื่นมาลืมตาดูโลกปุ๊บรู้สึกสดใสรู้สึกสดชื่นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขกันมากมายในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องราวที่จะพูดถึงกันต่อก็คือวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันตาบอดเพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพดวงตาแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาภาวะตาบอดหรือว่าความบกพร่องทางการมองเห็นที่สามารถที่จะป้องกันแล้วก็รักษาได้นะคะสถิติที่น่าสนใจทั่วโลกก็มีผู้ที่มีปัญหาความบกพร่องทางสายตาอย่างน้อย 1,000 ล้านคนซึ่งก็กว่า 80% เลยนะเป็นความผิดปกติที่สามารถที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้ค่ะการดูแลสายตาเบื้องต้นในการทำความดีของตัวเองแต่ละท่านก็คือสำหรับผู้ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำแนะนำเลยนะคะให้น้อยนะคะน้อยยังไงให้ใช้กดเลยบอกว่าให้ใช้กด20 20 20อะไรเนี่ยกด20 20 20เดี๋ยวบอกนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคุณย่าบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณต่อเต่าจริงจังว่าดีเจเสียงไพเราะนะพูดเก่งน่ารักขอบคุณนะคะคิดถึงที่สถานีวิทยุ912ทุกคนนะครับขอบคุณมากมายเรามาตามกันดูว่า20 20 20เมื่อสักครู่เป็นยังไงอ่ะคือทุก20นาทีค่ะโอ้โหแป๊บเดียวเอง20นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมง20นาทีทุกๆ20นาทีให้ละสายตาจากหน้าจอแล้วก็มองวัตถุที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย20ฟุตเป็นเวลา20นาทีเช่นกันทำได้ไหมเนี่ยกำลังติดพันหนังหรือซีรีส์หรือละครคุณธรรมก็คงจะละสายตาไม่ได้เนาะแต่ว่าต้องทำเพราะว่าเราจะได้ทำความดีให้กับตัวเองบ้างก็คืออย่างน้อย20ฟุตเป็นเวลา20นาทีเพื่อลดอาการตาล่าล่าอะไรนะตาลายตาล่าบอกว่าบอกอาจจะเป็นล้ามีความรู้สึกอ่อนเพลียไม่ใช่ตาที่ล้าสมัยไม่ใช่นะล้าอ่อนแรงอะไรเนี่ยตาแห้งก็ลดอาการทั้งหมดเลยที่ทำให้เรา
ต้องดูแลรักษาดวงตานี่ก็เป็นเบื้องต้นนะเรื่องราวอื่นไปอ่านกันเองไปดูแลกันเองก็แล้วกันเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสายตาโลกด้วยกับพ่อก็เลยจิบจกมาที่บอกว่า World Sight Day นะคะไปกันต่อไปกันต่อในเรื่องราวของทำความดีไม่ใช่แค่นี้เราจะต้องไปดูแลกันต่อเพื่อที่จะได้นำในเรื่องราวการประชาสัมพันธ์ตอนนี้จิบจกเลยสำหรับหน่วยประชาการฐานพัฒนาลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งนทพเองอ่ะหน่วยประชาการฐานพัฒนานะคะแล้วก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจตรงกันว่าเป็นการลงพื้นที่ทำความดีให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำด้วยใจอ่ะทำด้วยใจไม่มีใครบังคับเจอเหตุการณ์ปุ๊บก็มีในส่วนของการดูแลทุกสุขกับพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วนะคะในส่วนของโครงการต่างๆมีอยู่แล้วที่สำคัญวันนี้จะหยิบยกเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งด้านของสายตาทั้งด้านของแพทย์ทั้งด้านของคุณหมอก็มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยประชาการฐานพัฒนาค่ะหน่วยประชาการฐานพัฒนานะคะมีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ค่ะคุณฟังโดยหน่วยประชาการฐานพัฒนาจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะโดยมีพลเอกสราวุธจันทร์ภูมิผู้บัญชาการหน่วยประชาการฐานพัฒนาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีข้าราชการและกำลังพลของหน่วยบัญ

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมมีการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะด้านของการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆด้วยในการจัดพิธีดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะว่าจะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ยังเป็นการสืบสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านของการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการป้องกันประเทศและก็รักษาความมั่นคงของชาติด้วยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีได้หยิบยกทุกท่านมาในเรื่องราวของการทำความดีทั้งหมดค่ะมาตามกันด้วยทางด้านของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของสำนักงานพัฒนาภาค4กับป้าก็ขอชื่นชมคุณต่อเต่าจริงใจแหมพอพูดถึงเรื่องสวยๆงามๆเนี่ยทำให้มีความรู้สึกต้องดึงห่างลงมานิดหนึ่งลอยๆสักนิดหนึ่งนะคะคุณต่อเต่าจริงใจว่าสวยขึ้นนะคะมีกันว่าหรอฮ่าฮ่าด้วยเนี่ยสวยจริงไหมเนี่ยนะต่อจากนั้นเราไปตามกันดูว่าในส่วนของคุณต่อเต่าจริงใจบอกว่าทำความดีคิดดีทำด้วยใจจริงนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะทำได้หมดนะคนดีสำคัญที่สุดครับใช่ค่ะคนดีสำคัญที่สุดเนี่ยคุณต่อเต่าจริงใจพูดได้ดีมากๆเลยคุณดีเจพูดได้เยี่ยมชื่นชมครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยดิมอกาซีค่ะแล้วก็กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังในส่วนของการประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าหน่วยขึ้นตรงสถานีวิทยุกระจายเสียง912ขึ้นตรงกับนทพ.หรือว่าขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการทำความดีกับก็เลยหยิบยกมาของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยกับพื้นที่ของนราธิวาสหันใจนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้วันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะทุกๆหน่วยงานที่ทำความดีในส่วนของการเริ่มต้นนะคะเริ่มแรกก็เริ่มต้นที่ตัวเราจิตอาสาทำความดีด้วยใจค่ะไปตามกันดูในพื้นที่ของภาค4กันบ้างนะคะกับโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีสุภฤกษ์จันจาวิศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะตอนนี้เสียงฝนฟ้ามาแล้วค่ะฝนตกมาแรงมากเนี่ยมันหนักมากเลยที่สถานีวิทยุ912นะที่บ้านเพื่อนฟังเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเสียงฝนเข้ามาสู่ห้องส่งเลยเพื่อนฟังเดี๋ยวพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาเป็นยังไงกันบ้างฝนตกหนักบ้างไหมคะก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะไปต่อกันเลยว่าในส่วนของท่านผู้อำนวยการพัฒนาภาค4ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้นพร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไปนะสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นในส่วนของการที่เราจะได้เลื่อนยศสูงขึ้นก็คือการที่เราได้ทำความดีสะสมกันมาเยอะมากๆก็เป็นส่วนที่หนุนบุญให้เรานะคะทำให้เราได้ดีแล้วก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะพอพูดถึงเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศก็ขอประชาสัมพันธ์ในการทำความดีด้วยการดูแลตัวเองนิดนึงนะคะมีการรายงานสภาพอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่8เดือนตุลาคม2569ว่าจะมีฝนตกหนักนะหนักจริงๆเนี่ยนราธิวาสนะคะดูบางนาหนักนะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยะลาปัตตานีนราสงขลามีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงด้วยพร้อมด้วยฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่มีตกสะสมกันอยู่แล้วซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆด้วยคุณต่อเต่าจริงใจบอกว่ารับทราบได้ถึงความรู้สึกที่ได้ทำงานร่วมกันที่สถานีวิทยุ912ครับขอบคุณนะคะไปกันต่อว่า
ในส่วนของฝนตกอ่ะดีเจรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณนะคะเราร่วมกันรักษาสุขภาพกันแต่งานก็ต้องเดินไปด้วยสุขภาพก็ต้องมาที่1งานก็ต้องมาที่1ไปควบคู่ไปพร้อมๆ

ันถ้าเราไม่มีคู่คิดไม่มีคู่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็งานเชื่อแน่นอนว่าเราจะเสียดายเวลาตรงนั้นนะคะในเรื่องราวของการทำความดีในเรื่องราวของการทำงานไปดูในส่วนของเพิ่มเติมกับเรื่องราวของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะในส่วนของการเชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามการทำความดีเพื่อเราจะได้ดูแลทุกสุขกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูเป็นแบบอย่างที่ดีจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน7ตุลาคม2569เมื่อวานเนี้ยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะคะมทค1อ่ะแล้วก็ท่านก็เป็นผู้อำนวยการของสอจจอสนะคะในพื้นที่ในส่วนของพระราชทานภาค1มีการมอบหมายให้พันเอกวีรพจน์สุภธีระนะคะผู้ช่วยเลขาธิการสศูนย์อำนวยการน่ะของจอสพระราชทานภาค1ร่วมกับผู้แทนนะคะในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเพื่อจะเป็นการรับทราบปัญหาแล้วก็ร่วมกันวางแผนแนวทางป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้มีการลงสำรวจณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิค่ะในพื้นที่ของแขวงทางหลวงสมุทรปราการคลองบางฉลงบริเวณจุดตัดถนนบางนาตราดค่ะแล้วก็อบต.บางฉลงด้วยผลการปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยนะคะเทศบาลเมืองนราธิวาสกันบ้างนะเทศบาลเมืองนราธิวาสเมื่อวานน่ะกับประกาศยกมาฝากแต่ของช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี้ยยังไม่ได้คุยกันเลยว่าเทศบาลน่ะนะคะใจเต็มร้อยเลยเทศบาลเร่งแก้ไขปัญหาคูระบายน้ำอุดตันเพื่อประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตกนี้นะคะก็คือโดยในธนวิทยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาสได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการลงพื้นที่บริเวณตรอกบุรณะค่ะบริเวณตรอกบุรณะเพื่อแก้ไขปัญหาคูระบายน้ำอุดตันเนื่องจากว่ามีท่อประปาขวางทางน้ำส่งผลให้น้ำไหลได้ช้ามากๆเลยซึ่งภายหลังจากการแก้ไขก็ส่งผลให้สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำได้ไหลได้ดีขึ้นวันนี้ฝนตกเราจะได้เห็นว่าจุดไหนที่จะเป็นการอุดตันอีกนะคะเพื่อการป้องกันน้ำท่วมขังและก็ลดการสะสมของสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่อื่นเราก็ต้องดูแลกันและกันนะสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่เป็นส่วนสำคัญในการดูแลกันและกันโดยการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินพร้อมด้วยดิฉันสริป้ามลีก็ขอฝากส่งกำลังใจด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายทุกพื้นที่ด้วยตอนนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า6นโยบายหลักร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้โดยพลโทชาคริตอุตจรัตแม่ทัพภาคที่4นะคะที่มีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็พร้อมทุกสถานการณ์ที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อส่งต่อทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สู่ลูกหลานของเรานะคะโดยใช้คุณธรรมขับเคลื่อนภารกิจด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่นะคะฝากทุกท่านด้วยขอบคุณนะคะสถานีวิทยุสพท.และเครือข่ายขอบคุณสถานีวิทยุในจังหวัดนราธิวาสด้วยที่รับสัญญาแล้วก็ขอบคุณเสียงตามสายตามมัสยิดตามวัดวาอารามตามโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้กลับลากันไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้เดินใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:34 นต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะวันนี้นะคะเจอกันวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะคะกับชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนักรบสิมเงินหรือว่าก้าวไปกับนทพ.นะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกๆวันทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันค่ะวันนี้ภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะก็ยังคงมีหลายภารกิจเลยที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะภารกิจแรกในส่วนของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะจริงๆแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกๆภารกิจเราจะประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะในส่วนของหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค4หรือว่าทุกหน่วยของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะถ้าเกิดว่ามีภารกิจนะคะเร่งด่วนหรือว่าภารกิจที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราจะประชาสัมพันธ์นะคะยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังถึงภารกิจตรงนี้นะคะในส่วนนี้เรามีภารกิจแรกวันนี้จะพาคุณฟังไปติดตามรับฟังในส่วนของนพค.44นะคะซึ่งวันนี้ได้ร่วมกับจังหวัดปัตตานีพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีได้ประชุมเตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าพื้นที่ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลการทดสอบการเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะคะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยหน่วยก็ได้ให้การสนับสนุนรถประปาสนามเพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดบริการให้แก่ประสบนิกรที่เข้าร่วมรับเสด็จโดยมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุมหน้าตรวจทั้งนี้การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดปัตตานีตำบลสบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะนพค46ค่ะเมื่อวานนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจเข้าประสานโรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิรักเมืองไทยเพื่อสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาในด้านกายภาพงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในโรงเรียนงานระบบสาธารณูปโภคสิ่งอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนประจำปีงบประมาณ2570ค่ะณโรงเรียนบ้านขชาทานตำบลท่าช้างอำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นะคะวันนี้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกดำเนินงานการผสมเทียมโคของนายศักดาชาทีเพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์โคเนื้อนทพ.การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อโคแล้วก็ส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนณบ้านเลขที่53หมู่ที่7ตำบลนาใต้อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังภารกิจเพิ่มเติมนะคะสำหรับภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาวันนี้ก็ยังคงมีหลายภารกิจนะคะที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆนะคะจากทางรายการกันก่อนนะคะก็ยังคงเลือกเพลงเก่าๆให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะที่นี่073 514 552ค่ะ

พอเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงเธอมากับฝนนะคะเอ็กทิติเป็นเพลงยุค90เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆเราก็เลยเปิดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศเลยก็แล้วกันนะคะส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยเพลงเพราะๆในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินของเราค่ะรู้ว่าคะก่อนที่ชั่วโมงของรายการจะหมดกันไปนะคะเมื่อวานนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่42ค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจความเหมาะสมของงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมประจำปีงบประมาณ 2,573 โครงการประกอบด้วยงานปรับปรุงทางหินคลุกเป็นทางผิวจราจรคสล.กว้าง5เมตรระยะทาง 0.285 กิโลเมตรภายในหน่วยเฉพาะกิจฐานพราน33ตำบลตลิ่งชันอำเภอบานังสตางานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง4เมตรยาว 1.70 กิโลเมตรบ้านลีตอตำบลบาโรอำเภอยะหาแล้วก็งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง4เมตรยาว 0.840 กิโลเมตรบ้านเกาะตำบลท่าธงอำเภอรามันเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีในรอบปรับแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ณพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจฐานพราน33ตำบลตลิ่งชันอำเภอบานังสตาพื้นที่ตำบลบาโรอำเภอยะหาแล้วก็พื้นที่ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปวันนี้เวลาของรายการหมดเวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมอย่าลืมนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันพี่ลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อจากนี้ไปก็จะติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจิตอาสาพัฒนาค่ะจะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดี 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569ค่ะจิตอาสาพัฒนาในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของวันไปรษณีย์โลกค่ะซึ่งวันไปรษณีย์โลกนั้นก็จะตรงกับวันที่9ตุลาคมสำหรับในส่วนของวันไปรษณีย์โลกนั้นมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าและในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

กับงานเพลงที่ฝากผู้ฟังค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันในส่วนของวันไปรษณีย์โลกซึ่งวันไปรษณีย์โลกนั้นตรงกับวันที่9ตุลาคมเป็นวันที่สหภาพไปรษณีย์สากลค่ะได้เลือกเป็นวันระลึกถึงการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลโดยยึดวันลงนามสนธิสัญญาแบรนในปีพุทธศักราช2417ณกรุงแบดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะกิจกรรมสำคัญในวันไปรษณีย์โลกนั่นคือการเปิดโอกาสให้เยาวชนเขียนจดหมายถึงสหภาพไปรษณีย์สากลในหัวข้อต่างๆที่กำหนดขึ้นในแต่ละปีเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการไปรษณีย์ในประเทศของตนและสากลสำหรับในส่วนของประวัติวันไปรษณีย์โลกนั้นต้องย้อนไปค่ะผู้ฟังว่าสหภาพไปรษณีย์สากลนั้นหรือว่าที่เรียกกันว่า UPN กำหนดให้วันที่9ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไปรษณีย์โลกโดยวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งวันนี้ขึ้นมานั้นเพื่อให้ทุกคนในสังคมจะหนักเห็นความสำคัญของกิจการไปรษณีย์ในชีวิตประจำวันและภาคธุรกิจอันเป็นส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจของประเทศของตนและโลกเพื่อเฉลิมฉลองและสนับสนุนกิจกรรมของไปรษณีย์ให้เกิดการรับรู้ระดับชุมชนและประเทศการไปรษณีย์ในสมัยอดีตในยุคก่อนคริสตตการก็จะมีการรับรู้ข่าวสารโดยวิธีการจำและก็นำไปรายงานบอกต่อเป็นทอดๆโดยผู้ใช้คนสื่อสารระหว่างเมืองก็นักมักจะเป็นนักธุรกิจมักจะเป็นผู้นำทางศาสนาต่างๆเหล่านี้ซึ่งสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาก็มีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็เลยได้มีการก่อตั้งไปรษณีย์ขึ้นมาและไปรษณีย์นี่แหละจะมีการฝากสิ่งของจดหมายไปยังประเทศต่างๆจนทำให้เกิดไปรษณีย์ไทยจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งเริ่มแรกนั้นก็เริ่มจากการเขียนการ์ดแบบสั้นๆก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการส่งสินของไประหว่างพ่อค้าต่างๆจนมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของรัฐบาลอังกฤษค่ะก็ได้มีการคิดค้นเรื่องของสแตมป์ขึ้นมาหรือตราไปรษณียากรดวงแรกมาใช้เพื่อออกเป็นภาพขึ้นมาโดยใช้ในปี2383โดยราคาสแตมป์ในปีนั้นคือพุทธศักราช2383นั้นราคาเพียง1เพนนีเท่านั้นเองค่ะการจัดตั้งสหพันธ์ไปรษณีย์สากลก็เกิดขึ้นมาในปี2417แล้วก็มีสมาชิกเข้าร่วมถึง22ประเทศก็มีการประชุมกันซึ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศแรกแล้วก็มีสมาชิกมาประชุมกันก็เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและก็จะมีการประชุมหมุนเวียนไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมในวันไปรษณีย์โลกนั้นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วพักฟังข่าวในช่วงเวลา 13:30 นกันด้วย

ภัยกรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ลักษณะอากาศทั่วไปภัยกรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนอยู่ฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดขึ้นจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีมากกว่า2เมตรภัยกรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภัยกรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดประเทศจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งประกาศเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสฝนตกต่อเนื่องช่วงบ่ายถึงค่ำนายระมันคารโอราสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มสำหรับจังหวัดนราธิวาสในวันที่8ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอยี่งอเมืองรือเสาะบาเจาะจะแนะเจาะไอร้องสุงไหปาดีสุงไหโกลกศรีสาครสุขีรินและแว้งโดยมีฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภัยกรณ์อากาศระบุว่าจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองนาดีประเทศฟิจิว่าในการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อการเตรียมการก่อนประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศตามกรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31ที่จะจัดขึ้นที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ประเทศในแถบแปซิฟิกได้ผลักดันวาระต่างๆรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านสภาพภูมิอากาศและการปกป้องมหาสมุทรนอกจากนั้นพวกเขายังต้องการทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายในการจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมจะได้รับการปฏิบัติตามแม้สหประชาชาติจะคาดการว่าอุณหภูมิจะเกินเป้าหมายในไม่ช้าก็ตามจบ
ข่าวสมัยคำอรุณอ่าน

กับช่วงที่2ของรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของกิจกรรมวันไปรษณีย์โลกค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นมีประเทศที่เข้าร่วมสหภาพไปรษณีย์สากลกว่า150ประเทศค่ะแต่ละประเทศนั้นก็จะใช้วิธีเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันไปบางประเทศก็กำหนดให้วันไปรษณีย์โลกเป็นวันหยุดกิจกรรมส่วนใหญ่ที่นิยมจัดขึ้นก็คือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆของไปรษณีย์อย่างเช่นการจำหน่ายโปสการ์ดตราไปรษณียากรเสื้อยืดรวมไปถึงของใช้ที่ระลึกต่างๆเพื่อที่จะขยายการสื่อสารไปทั่วโลกเพื่อให้การบริการใหม่ๆแก่ประชาชนสหภาพไปรษณีย์สากลก็ได้ออกแบบกิจกรรมให้ประชาชนทั่วโลกนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการไปรษณีย์ด้วยการกำหนดหัวข้อจดหมายขึ้นในแต่ละปีเพื่อที่จะให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีนั้นเขียนจดหมายถึงสหภาพไปรษณีย์สากลและคัดเลือกเป็นรางวัลก็จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ถ้าหากใครที่ได้รับรางวัลซึ่งได้ทำมานานกว่า50ปีมีผู้ที่สนใจเข้าไปดูรางวัลจดหมายที่เขียนถึงบุคลากรทางไปรษณีย์ได้ทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้คิดว่าไปรษณีย์ยังมีความสำคัญอยู่ณปัจจุบันคิดว่าเนี่ยทั่วโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกออนไลน์ทุกอย่างทันสมัยไปหมดแต่ไปรษณีย์ค่ะยังอยู่คู่กับเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในช่วงนี้ฝากผลงานเพลงนี้กันก่อนไปรษณีย์ไทยเพื่อนแท้ร่วมทางค่ะ

ไรสนีไทยอ่ะมู้ฟังจะใกล้จะไกลฝนจะตกแดดจะออกยังไงก็ไปส่งถึงมือผู้รับนั่นเองค่ะต้องบอกว่าไปรษณีย์ไทยไปทุกที่เลยทีเดียวค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการจิตอาสาพัฒนาในวันนี้ค่ะก็พูดคุยกันไปกับในส่วนของวันไปรษณีย์โลกค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆพูดคุยกันต่อในวันพฤหัสบดีหน้ากับช่วงของรายการจิตอาสาพัฒนานำในส่วนของเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องทำความดีแบบใหญ่โตเราสามารถทำความดีเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะช่วยผู้สูงอายุข้ามถนนลุกให้เด็กนั่งและช่วยเหลือคนพิการซึ่งความดีเหล่านี้อาจจะไม่มีใครเห็นแต่อย่างน้อยก็จะทำให้เราอิ่มใจไปทั้งวันสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4ส่งเสริมทำความดีเพื่อพ่อ

0: ทำอะไรเกินตัวรู้ไหมว่ายากและเหนื่อยไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปหากคุณจะมีบ้านสักหลังมีพาหนะสักคันมีที่ดินหรือเครื่องใช้อื่นๆตามที่ต้องการเพราะความอยากได้เติบโตมาคู่กับความเป็นมนุษย์แต่คุณได้คิดบ้างหรือไม่ว่าสิ่งที่ได้มาเหล่านี้ทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นพักผ่อนน้อยลงหรือมันทำให้คุณเป็นหนี้จนเต็มกำลังเชื่อเถอะว่าคนที่คุณรักไม่ได้อยากให้คุณเป็นแบบนั้นเขาอยากเห็นคุณมีความสุขและอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงก้าวไปอย่างมีความสุขและมั่นคงตั้งแต่วันนี้นะคะครอบครัวและสังคมของเราจะกลับมาอบอุ่นดั่งเคยเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่เพียงพอสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
3: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14:00 นต่อจากนี้ไปกับชนิดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:11 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการนาราสายเรดิโอค่ะ

โดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้กล่าวว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สารภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ควบคุมทั้งกำลังพลจิตอาสาพัชทานระบบสื่อสารหรือเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้กล่าวว่าหน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติงานกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเช่นเดียวกับจีนและอินเดียซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ BRICSรัสเซียได้พัฒนาสกุลเงินดิจิตอลของตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่เสนอแผนที่จะนำสกุลเงินดิจิตอลของแต่ละประเทศมารวมเข้ากับระบบการชำระเงินใหม่ของกลุ่มความสำเร็จของระบบดังกล่าวขึ้นอยู่กับการที่มีผู้บริโภคและภาคธุรกิจในกลุ่มบริกหันมาใช้สกุลเงินดิจิตอลจบข่าวพิสมัยคำอรุณอ่าน

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อจากนี้ไปจะตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

สวัสดีค่ะกับตอนรับผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดตรงนี้16 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 AM 99.10 MHz AM 756 kHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันวันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569นะคะกับงานเพลินเพราะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวฝากหยิบมาพูดคุยกันด้วยนะใครที่อยากจะติดตามรับฟังงานเพลินอะไรนะคะนอกเหนือจากที่พี่ปัดดีมาฝากกันก็สามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลย0735145552นะคะเดี๋ยวเรารับสายหลังไมค์กันรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆที่จะคอนแทคกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะรักมันจะเกิดขึ้นตอนนั้นกับหนึ่งเพลงรักไปแล้วนะคะหยิบมาฝากกันต้นรายการแบบนี้มอบเป็นพิเศษให้กับคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะช่วงลาเย็นๆแบบนี้กันด้วยเนาะในช่วงนี้หลายๆโรงเรียนนะคะก็ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาคเรียนที่1น้องๆทำอะไรกันบ้างนะคะอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวนะคะก็ขอให้มีความสุขใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขกันละกันเนาะว่าอีกบางโรงเรียนก็นะคะยังทำการสอบกันอยู่นะคะก็ยังไม่หยุดนะคุณผู้ฟังยังไม่ปิดนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้จะได้ฟังกันสำหรับงานเพลงเพราะๆกันต่อละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะยังคงที่จะมีเรื่องราวข่าวฝากหยิบมาฝากกันรวมไปถึงเรื่องของงานเพลงนะคะที่อาจจะมีกันอยู่ไปจนถึงช่วงเวลา5 โมงเย็นเนาะคุณผู้ฟังนะคะจะได้ฟังกันสำหรับงานเพลงของ Enjoy Play กันก่อนความพยายามไม่มีความหมายกับเธอแล้วเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

2งานเพลงจาก Enjoy Play นะคะคุณผู้ฟังนะวันที่ความพยายามไม่มีความหมายกับเธอนะคะรวมไปถึงวันที่อ่อนแอนะคะขอกันเข้ามาจากทางบ้านก็เลยนะคะพ่วงกันไปเลยนะ2งานเพลงของ Enjoy Play นะคะหยิบมาฝากกัน 16:16 น.ค่ะพูดถึงนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนกันบ้างวันนี้ต้องบอกว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมาในอำเภอเมืองนราธิวาสฝนตกหนักมากๆนะคะซึ่งทางด้านของกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะระหว่างวันที่9ไปจนถึง13ตุลาคมนี้นะคะ6อำเภอเสียงสูงเฝ้าระวังน้ำท่วมดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสบ้านเรานี่แหละค่ะนะคะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่วันที่9นะคะพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มบริเวณที่ลาดเชิงเขานะคะในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักกระจายทั่วทุกอำเภอค่ะโดยมี6อำเภอเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำสะสมเป็นพิเศษนะคะในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกอำเภอสุขิรินทร์อำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะอำเภอแว้งและอำเภอรือเสาะนะคะคุณผู้ฟังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกนะคะถ้ำลอดต่างๆเนี่ยหากมีฝนตกหนักแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยนะคะให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะกรณีคลื่นลมแรงนะคะให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลและแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดด้วยกรณีการเดินเรือค่ะคุณผู้ฟังนะคะให้กรมเจ้าท่ากองทัพเรือตำรวจน้ำแจ้งเตือนการเดินเรือโดยให้ชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นและหากสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นค่ะให้พิจารณาห้ามเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดทั้งนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีสายด่วนนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินะคะ1784โทรได้นะคะก็นะคะระมัดระวังกันด้วยละกันไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และคาดว่าจะต่อสัญญาอีกนะคะสำหรับเรื่องของสภาพฝนฟ้านะคะฟ้าฝนในช่วงนี้เนี่ยต่อสัญญาไปเรื่อยๆไปจนถึงสิ้นปีแหละคุณผู้ฟังนะก็เป็นนะคะทุกๆปีในห้วงนี้นะคะสำหรับภาคใต้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วห้วงนี้เนี่ยภาคอื่นๆเองก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังนะก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันเนาะนะคะก็แจ้งเตือนกันเอาเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะจัดให้ฟังกันต่อสำหรับงานเพลงเพราะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าจะเจอกันครึ่งชั่วโมงหลังนะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์จัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงเพราะๆและเรื่องราวดีๆนะคะจากทางรายการให้ติดตามรับฟังกันสักครู่เดียวค่ะ

0: 912 radio station for peace and development.
1: ความอยากมีความอยากได้ความอยากเป็นคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีอยู่แล้วเห็นคนอื่นมีดีกว่าสวยกว่าก็เกิดอยากมีอีกบางคนที่ไม่มีก็พยายามไขว่คว้าจนทำให้ชีวิตเป็นทุกข์สิ่งนี้เรียกว่าโลภะโมหะเข้าไปครอบงำจิตใจของเราถ้าไม่ฝึกชำระล้างหรือรู้เท่าทันกิเลสพวกนี้เสียบ้างเวลาผ่านเนิ่นนานไปยากที่จะขัดเกลาได้และในที่สุดจะติดอยู่กับตัวเราว่ามีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเพียงสักทีเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่เพียงพอสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุ

0: วันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจาก

2เพลงและสปอตดีๆจากทางรายการนะคะครึ่งชั่วโมงหลังกันแล้วยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคตาแดงกันบ้างในช่วงนี้นะนะคะกับหน้าฝนนะชวนสังเกตตาแดงอาการที่พบบ่อยในน้องๆนะคะเด็กๆทั้งหลายนะซึ่งโรคตาแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะสามารถที่จะแพร่กระจายได้ง่ายจากการสัมผัสน้ำตารวมถึงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนะคะยิ่งหน้าฝนแบบนี้เป็นช่วงที่โรคตาแดงเนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายเลยโดยเฉพาะในเด็กนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองควรรู้จักอาการสาเหตุการติดต่อนะคะและวิธีป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อต่อไปนะคะซึ่งอาการที่ควรสังเกตเนี่ยก็จะตาขาวเนี่ยจะมีตาขาวแดงนะคะเปลือกตาบวมคันตาน้ำตาไหลนะคะปวดตาแพ้แสงนะคะมีไข้เจ็บคอนะต่อมน้ำเหลืองหน้าใบหูเนี่ยจะโตนะคะการติดต่อเนี่ยก็จะเกิดจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วยนะคะหรือว่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำนะคะผ้าเช็ดตัวเป็นต้นหรือว่าการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ตามนะคะการป้องกันก็คือจะต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่สม่ำเสมอนะคะหลีกเลี่ยงการขยี้ตานะไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะดูแลความสะอาดของเล่นอุปกรณ์และพื้นที่ที่เด็กเนี่ยใช้ร่วมกันหากเด็กมีการตาแดงนะคะควรหยุดเรียนพักผ่อนอยู่บ้านและหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีเด็กจำนวนมากในระยะแพร่เชื้อนะคะและรักษาความสะอาดบริเวณดวงตานะคะในห้วงที่ป่วยด้วยนะคะก็หน้าฝนแบบนี้นะคะหลายๆโรคที่มากับหน้าฝนก็มีหลายโรคด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลเรื่องของโรคภัยในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะฟังเพลงกันต่อเนาะเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะยังคงที่จะมีเรื่องราวของฝากกิมมาพูดคุยกันรวมไปถึงงานเพลงพร้อมๆกันด้วยนะคะจะได้ฟังกันสำหรับงานเพลงบอกสักคำนะเป็นเวอร์ชัน cover นะคะเดี๋ยวจะให้อีกหนึ่งงานเพลงพร้อมๆกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันต่อยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ

บอกสักคำและรถของเล่นสองอำเภอว่าเพราะหยิบมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์16นาฬิกากับ43นาทีเนาะงานเพลงก็จะเป็นแบบร็อกเวอร์ชันนะคะสองงานเพลงหยิบมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะกับการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม2569นะคะซึ่งก็จะอยู่ภายใต้ชื่อโครงการกิฟต์บัตรหนาวนะคะให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอนะคะต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบและก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการรับบริจาคโลหิตนะคะที่หอประชุมดินขาวอพาร์ตเมนต์นะคะช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาช่วงเช้าที่ผ่านมานะนะคะก็จะเริ่มอีกครั้งนึงของเดือนตุลาคมในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะที่หอประชุมอำเภอเจาะไอร้องค่ะและอาคารรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะ21ตุลาคมที่หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์27ตุลาคมนะคะที่หอประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาสและหอประชุมอำเภอสุไหงประดีบสิ้นสุดในวันที่29ตุลาคมนะคะของเดือนตุลาคมเนาะที่โชว์รูมบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดช่วงเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะไปกันได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครอยากจะบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกหรือครบวงรอบของตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ในพื้นที่นะคะที่บอกกล่าวกันไปเมื่อสักครู่นะฝากเชิญชวนฝากบอกต่อกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เองหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไปกันได้ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็จะมีตารางนะคะการรับบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะซึ่งทาง912ของเราแทบทุกรายการก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้นะคะติดตามกันสำหรับข่าวสารในเรื่องนี้นะ5นาทีสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้ฟังสำหรับงานเพลงพ่อเพราะต่ออีกหนึ่งงานเพลงพ่อเพราะเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงท้ายรายการนะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์จัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงนี้เคยบอกว่ารักกันนะคะ

เคยบอกว่ารักกันนะคะก็เป็นเวอร์ชันคอเวอร์นะคะ C78 Music นะเวอร์ชันนี้นะคะหนึ่งกับเพลงเพราะๆ10นาทีสุดท้ายอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจากลากันด้วยงานเพลงเพราะๆกันต่อค่ะคุณผู้ฟังแล้วมาจะเจอได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดอีก1วันนะ16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz จนไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายนะคะยังคงที่จะมีงานเพลงเพราะๆหยิบมาฝากกันรวมไปถึงเรื่องราวก็ฝากหยิบมาพูดคุยกันด้วยวันนี้พรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ส่งท้ายการทำงานนะคะด้วยการฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงเย็นนะวันนี้จากลากันด้วยงานเพลงเพราะๆกันต่อนะคะจัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงของเรนิสราผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังนี่จัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงนี้มอบเป็นพิเศษให้กับคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะหลายคนนะคะกำลังติดตามรับฟังกันขอบคุณมากๆเลยทีเดียวดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นรายการที่ผ่านมาว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการฝนตกหนักนะคะในบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากบ้างนะคะไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนึงนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนดาวค่ะ

สวัสดีค่ะสายนิ่มผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้เถิดเรานะครับพยายามค่ำๆพยายามในแรกค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกันกันเล่งกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะพบกันวันนี้คุณผู้ฟังเนาะวันหัดเทพ8ตุลาคม2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวสารนะก็โอเคนะเพลงนะก็โอเคที่หยิบเบิ่งให้ฟังนะอยากฟังเพลงอะไรกันบอกกล่าวกันได้คุณผู้ฟังทุกๆงานเพลงขอมาจัดค่ะเนาะสำหรับวันนี้เพราะว่ามาพบกับคุณผู้ฟังนี่กับอากาศดีแล้วผู้ฟังนะว่าแล้วก็เถียงนั่นฝนตกลงมาหายอีกหนึ่งขนาดเนี่ยว่าอีกหนึ่งก็ไม่ได้คือจีแรงกับไม่แรงจีน้อยกับไม่น้อยส่วนนะคราวนี้ก็พอยหายร้อนคราวนี้กันหลังจากฝนตกแล้วกันหามายเดทและคุณมูฟังนะอึมครึมกันด้วยเมฆฝนกันโยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศเตือนอยู่นะคุณมูฟังนะฉบับที่3นั่นแหละนะที่เตือนตั้งแต่9ถึง13เนาะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันด้วยสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆนั้นเดี๋ยวว่ากันต่อหล่าเลยช่วงหน้านูช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนแล้วกับงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวลงมาเล่นกับเรื่องราวข่าวกันค่ะกับผลงานเพลงนี้ฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวลงมากันเล่นกันเนาะ

กับงานเพลงค่ะฟังบูฟังกันแล้วก็ในช่วงนี้เนาะมาแหล่งกันถึงเรื่องราวข้าวคุณบูฟังเนาะกับงานเทศกาลกินเจฮะคุณบูฟังนี่พรุ่งเช้านี้วันล่างทองแล้วเนาะ9ตุลาคมพวายกินเจนะเขาจะเริ่ม10ถึง18ตุลาคมค่ะกับสามารถจะไปกินเจกันได้คือมูฟังนะซึ่งเขาก็เปิดโรงทานนะศาลเจ้าโกนลิงจีนะเขาเปิดโรงทานให้กินเจ3มื้อโดยการคุณมูฟังนะตั้งแต่เช้าเที่ยงค่ำนะไปกันได้เลยแต่ลดระยะเวลา9วันเนาะว่าใครที่อยากกินสั่งเป็นชั้นๆฮะนี่ก็สั่งลบมากินเทเรนกันได้ซึ่งถ้ากินคนเดียวนั้น 1,350 ถ้ากินทั้งครอบครัวก็ 3,000 นะถ้าอยู่ในเขตเมืองนี่ก็ส่งฟรีถึงหน้าเรือนคุณผู้ฟังเนาะก็สามารถจะไปกันได้นะสั่งกันได้หรือว่าอยากจะร่วมทำบุญธนาคารกรุงไทยเชิญบัญชีมูลนิธิศาลเจ้าโกนเล้งจีค่ะนะเลขบัญชี9053120890ค่ะกับฟ้าคุณผู้ฟังกันด้วยสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆนั้นเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันต่อคุณผู้ฟังกับงานเพลงบอกแล้วว่าทุกผลงานเพลงขอมาจัดให้ค่ะ

ผลงานเพลงเนาะบอกแล้วว่าขอมาจัดให้อยู่แล้วเพลงอื่นๆใจเย็นๆฮะนั้นแต่เมื่อว่าพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าน้องแป้งเอ้ยได้นั่งเช็ดใบกล้วยว่ะนั่นจะทำคือหนุ่มนั่นบอกแล้วว่ากระโจหายไปหมดนะไปเยอะพอแค่ทำกระต้มกระโจหายหมดบอกว่าตักใบกล้วยเอาไว้กับมากระชีกใบกล้วยเช็ดใบกล้วยน้องแป้งเอ้อนะไว้ทำคือหนุ่มเออนั่นเราการใบพ่อนะว่าเลื่อยไว้แล้วนะไม่บดันว่ะเนอะเลื่อยเลยว่ะเพราะว่าจีทำไม่อีดเออนั่นนาแหวคุณผู้ฟังนะนี่ทางแปลงแหวไปทุกๆเรือนนี่นะว่าพอได้อิ่มเยอะนะนี่ว่าไปแล้วเขาไม่ให้น้องแต่งกินทีกันไม่รู้เลยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าการแม่ป้าว่ามาตะนะพอได้กินน้องแต่งก็ทั้งหนุ่มทั้งกึดตอมเออนะแค่นี้น้องแต่งกันอิ่มแล้วน้องแต่งดีใจแล้วคุณผู้ฟังเนาะการสำหรับเดือนสิบฮะนันทรงตายายฮะนันวันเสาร์นี่ก็คือหน้าทำกึดตอมทำกึดหนุ่มแล้วเนาะพอวันที่11กันบุญยายทรงตายายนั่นนะเราการแม่ป้าน้องแตงเอ้ยทำเป็นการรักปักใต้เลยฮะนะต้องหลบปักใต้หลบบ้านเราเลยว่ะเนอพยายามเดือนสิบนี่เนอจัดให้เลยนะกับผลงานเพลงนี้แล้วก็รวมไปถึงพี่สาวของเราเลยบอกว่าน้องแตงเอ้ยยังคนเหงานี่ถ่ายอยู่บนนี้ไม่ต้องเหงานั่นไม่ต้องเหงาไม่ต้องเหงาไม่ต้องยินหนังเหงาอยู่ที่ใดใช่เนาะเราต้องยังเหงานั่นนะหายได้ทำให้มันไม่เหงาเสียคุณบูฟังเนาะยิ่งไปยามนี่คุณบูฟังไม่ต้องห่วงไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าเธอเดินอยู่ใต้คนไม้กันลูกก้องลูกดอกก้องมังลูกแมงคุดมังลูกนูลูกนี่พอกินโลกไม้เข้าไปเดี๋ยวเวลาไหนเหงานะแค่กินก็หายเหงาแล้วนะอ่ะจัดไปจัดไปว่ายังคนเหงาท่าโยเบอร์นี่ว่ะ

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหาร

นั่นแหละนะต้องบอกว่าพอกระแหล่งถึงสายเปรตอันนั้นแม่ป้าพ่อลุงว่าน้องแตงท่าฟังอยู่หลายวันเลยเดี๋ยวน้องแตงไม่กระแหล่งเรื่องไซรัสว่ะนั้นน้องแตงไว้มันแค่แค่มึงอิดก้อนนะน้องแตงมันกระแหล่งทุกวันมากากันเบื่อสันล่าวอ่ะนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้บอกแล้วคุณหมู่ฟังว่าน้องแตงเอ้ยเฮาเลยฟังเพลงไปด้วยเช็ดใบกล้วยไปด้วยเลื่อยใบพ่อไปด้วยเฮาเลยต้องขอแรงเพราะไรต้องทำคุณหนุ่มหลายอย่างฮะนะมันคุณหมู่ฟังนะเพราะเป็ดทรงนี่บอกเลยว่าทุกอย่างนี่มากนะเพราะว่าได้คงใส่ร้านที่เป็นคงกินคงใช้คือสารเกลืออะไรกันนะต้องหอมหัวหอมกึดเทียมนำปลาได้ก็อย่างว่าต้องใส่ไปทั้งเพฮะนั่นเครื่องกุ้งเครื่องแกงไงคุณหมู่ฟังนะต้องใส่ไปด้วยนั่นนะเราการในช่วงของคุณนุ่มนี่ก็ต้องยังให้ครบคุณผู้ฟังนะเครื่องชายเลยซื้อบูยาสีฟันอะไรก็ต้องให้พร้อมแล้วก็คุณนุ่มนี่ก็ต้องให้ครบทุกอย่างฮะนะว่าเพิ่นนั่นแล้วผู้ฟังนะเพราะว่าให้หลบแล้วพอหลบนี่นะคุณหนุ่มพงก็ต้องยังได้พอเทนเพนะคุณหนุ่มลาก็ต้องยังว่าเป็นเสื้อผ้าคุณหนุ่มบ้านนี่โอ๊ยไปเล่นสงกรานต์ปีหน้านู่นเลยนะคุณหนุ่มดีซ้ําว่าคุณหนุ่มจอฮู้นั้นก็เทนเบียร์ถ้ามาคือหนุ่มกงนั้นเครื่องประดับถ้าคือหนุ่มเทียนนั่นว่าหมอนฮะนั่นทำไม่เห็นทำครบเป็นไหนคุณหมู่ฟังเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันยังความหมายของมันอยู่แล้วฮะนะก็ต้องกระทำเขานี่มากเลยคือโจก็หลายๆคนเมื่อว่าน้องแตงเอ้ยนี่กันนะหาพร้าวให้มาตั้งไว้แล้วพอได้มองวันเสาร์นะวันทำหนุ่มบูฟังอันดีเซ่หัวรุ่งนั้นเรียกได้ว่าไม่หลับไม่นอนแล้วนะนะตื่นขึ้นมากระลิดพร้าวกระขุดพร้าวนู่นเลยแหละดีเซ่หัวรุ่งนู่กูโจหายหมดนั่นนั้นว่าค่อยๆทำแล้วก็ทำอย่าทำอีกนึงได้ละคนนั่นนะต้องแก้คนแก้ต้องหายคนนั่นต้องแก้คนนี่อย่านั่นอย่านี่ล้านนั่นอู้อย่างเดียวนับกันมาครบก็ไม่ได้ทำอีกนึงนะหมู่ฟังนะวางกับเป็นกึศท่ากึศท่านั่นนะเรียกเดียวท่ากึศต้มกับห่อกันแคดนี่ละห่อกันเยาวนะในกี่กึศนุ่มนู่นกึศนุ่มนี่อ้าวเรียกเดียวกระโจมอดอันนั้นหญิงเป็ดช่วงนี้กระโจแรงนะการเรียกได้ว่าเป็นประเพณีนะของชาวตายคุณหมู่ฟังเทเขาทำสืบโต๊ะกันมาแล้วก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีเนาะกันสำหรับลูกหลานก็ได้ทำกันนะและลูกหลานได้ลบมาพบกันพบญาติพี่น้องกระจงไปย้ำเดือน5เดือน10นี่แหละนั่นนะกับผลงานเพลงนี่นั่นนะขอมากระจัดให้เลยคุณหมู่ฟังนำเสียงของพรพิรมเนาะกึดถ่อมพอมา

ับผลงานเพลงเนาะฟ้าคุณบูฟังกันไปแล้วกันเราคุณแหล่งกันถึงเรื่องราวของงานบุญเดือน10คุณบูฟังเนาะกันฟังกันไปเบิกเพลงกันไปนั้นเวลาหมดคุณบูฟังนะมันถึงช่วงสุดท้ายแล้วลาคุณบูฟังโดยผลงานเพลงกันแล้วกันพบกันไหมพรุ่งเช้า5:00ถึง6:00กันเหมือนเดิมสำหรับในวันนี้ขอบคุณการติดตามรับฟังขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันจากการทำงานเพลงนี้คุณบูฟังเนาะบุญซาดเดือน10พวกชาวพวกวันอื่นวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: าวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอามิตรกับผู้ที่เอาศาสนาของพวกเจ้าเป็นที่เย่อหยันและเป็นการล้อเล่นจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนพวกเจ้าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและพึงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

และเมื่อพวกเจ้าได้เรียกร้องไปสู่การละหมาดพวกเขาก็ถือเอาการละหมาดเป็นที่เย้ยหยันและเป็นการล้อเล่นนั่นก็เพราะเขาเป็นพวกที่ไม่ใช้ปัญญา

0: أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون
1: จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าชาวคัมภีร์ทั้งหลายพวกเจ้าไม่ได้ตำหนิติเตียนและปฏิเสธพวกเราเพราะอื่นใดนอกจากว่าพวกเราได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนแล้วเท่านั้นและแท้จริงส่วนมากจากพวกเจ้านั้นเป็นผู้ละเมิด

0: จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดจะให้ฉันบอกแก่พวกเจ้าไหมถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นณที่อัลเลาะห์คือผู้ที่อัลเลาะห์ได้ทรงสาปแช่งและกริ้วโกรธเขาและให้ส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นเป็นลิงและเป็นสุกรและเป็นผู้สักการะชัยฏอนชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีตำแหน่งอันชั่วร้ายเป็นผู้ที่หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง
1: วะอิซาจาอูกุมกาลูอามันนาวะกัดดะคะลูบิลกุฟรวะฮุมกัดคะรจูบิฮวัลลอฮุอะอ์ลัมบิมากานูยักตุมูน
0: และเมื่อเขาเหล่านั้นมาหาพวกเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธาแล้วทั้งโดยแท้จริงนั้นพวกเขาเข้ามาในฐานะผู้ปฏิเสธศรัทธาและความจริงพวกเขาก็ออกไปในสภาพเช่นนั้นและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาเคยปกปิดเอาไว
1: ้วะตะรอกะซีรอนมินฮุมยูซาริอูนฟิลอิธมิวัลอุดวานวะอักลิฮิมุสซุห์ละบิซมากานูยะอ์มะลูน
0: และเจ้าจะได้เห็นมากมายในหมู่พวกเขาต่างรีบเร่งกันทำบาปและเป็นศัตรูกันและการที่พวกเขากินสิ่งที่ต้องห้ามช่างเลวจริงๆสิ่งที่พวกเขากระทำกัน
1: ลาลายันฮาฮุมุรร็อบบานียูนวัลอะห์บารอันกอลิฮิมุลอิธมะวะอักลิฮิมุสซุห์ละบิ
2: สดับงานสดงกอติสจารันดาดูสมิลาห์12วิลายะห์นาราทิวาดตุนยะมัยลาห์กิตอสามะซามะอิกอติดะงานสวาระอาซานmerujukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

งสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์เถิดโดยที่เจ้าไม่ได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใดนอกจากตัวของเจ้าเองและจงปลุกใจบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์จะทรงยับยั้งกำลังรบของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมีกำลังที่เข้มแข็งกว่าเป็นผู้ทรงลงโทษ

ผู้ใดได้ความช่วยเหลืออย่างดีส่วนหนึ่งจากความดีนั้นก็จะเป็นของเขาและผู้ใดได้ความช่วยเหลืออย่างชั่วส่วนหนึ่งจากความชั่วนั้นก็จะเป็นของเขาและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพ

และเมื่อพวกเจ้าได้รับคำทักทายจะด้วยคำทักทายใดๆก็ตามก็จงกล่าวคำทักทายตอบที่ดีกว่านั้นหรือไม่ก็กล่าวคำทักทายนั้นตอบกลับไปแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงคำนวณ

อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นแน่นอนพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าสู่วันกิยามะห์ซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นและใครเล่าที่จะมีคำพูดจริง

มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าหรือที่พวกเจ้าได้กลายเป็นสองพวกในเรื่องของพวกกลับกรอกเหล่านั้นแล้วอัลเลาะห์ได้ทรงให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิมแล้วเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้พวกเจ้าต้องการจะแนะนำผู้ที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้หลงผิดไปแล้วกระนั้นหรือและผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงให้หลงผิดไปแล้วเจ้าก็จะไม่พบทางออกใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาด

0: هم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
1: พวกเขาเจ้าหาพวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาดังที่พวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าก็จะได้กลายเป็นผู้ที่เท่าเทียมกันดังนั้นจงอย่าได้ยึดเอาผู้ใดในหมู่พวกเขาเป็นมิตรจนกว่าพวกเขาจะอพยพไปในหนทางของอัลเลาะห์แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ ก็จงจับพวกเขาเอาไว้และจงสังหารพวกเขาณที่ที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงอย่าเอาใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตรและผู้ช่วยเหลือเป็นอันขาด

ต่อกับกลุ่มหนึ่งซึ่งระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขานั้นมีพันธสัญญาอยู่หรือบรรดาผู้ที่มาหาพวกเจ้าโดยที่หัวอกของพวกเขาอัดอั้นต่อการที่พวกเขาจะสู้รบกับพวกเจ้าหรือสู้รบกับกลุ่มชนของพวกเขาเองและหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนก็ทรงให้พวกเขามีอำนาจเหนือพวกเจ้าแน่นอนพวกเขาก็จะสู้รบกับพวกเจ้าแล้วด้วยแต่ถ้าพวกเขาออกห่างพวกเจ้าโดยที่มิได้ทำการสู้รบกับพวกเจ้าและได้เจรจาประนีประนอมกับพวกเจ้าแล้วไซอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงให้ทางออกใดๆแก่พวกเจ้าที่จะขจัดพวกเขา

พวกเจ้าจะพบพวกอื่นอีกโดยพวกเขาปรารถนาที่จะพ้นภัยจากพวกเจ้าและพ้นภัยจากพวกเขาเองคราใดที่พวกเขาถูกให้กลับไปสู่การตั้งภาคีพวกเขาก็จะถูกให้กลับไปอยู่ในนั้นตามเดิมดังนั้นถ้าพวกเขามิได้ออกห่างจากพวกเจ้าไปและไม่ได้เจรจาประนีประนอมกับพวกเจ้าและมิได้ระงับมือของพวกเขาแล้วก็จงจับพวกเขาไว้และจงฆ่าพวกเขาณที่ที่พวกเจ้าพบพวกเขาและชนเหล่านี้แหละเราได้มีอำนาจอันชัดเจนแก่พวกเจ้าที่จะ

0: ไม่ใช่วิสัยของผู้ศรัทธาที่จะฆ่าผู้ศรัทธาคนใดนอกจากเนื่องด้วยความผิดพลาดเท่านั้นและผู้ใดที่ฆ่าผู้ศรัทธาด้วยความผิดพลาดแล้วก็มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไถ่และมีค่าทำขวัญซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขานอกจากว่าครอบครัวของเขาจะทำทานให้เท่านั้นถ้าหากเขาอยู่ในหมู่ชนที่เป็นศัตรูกับพวกเจ้าโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาก็มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไถ่และถ้าเขาอยู่ในหมู่ชนที่มีพันธสัญญาระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาแล้วก็มีการทำขวัญซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขาและมีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งถ้าผู้ใดที่ไม่พบก็มีการถือสินอด2เดือนติดต่อกันเป็นการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ
1: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจการตอบแทนแก่เขาก็คือนรกยานหนักโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลแล้วล้อก็ทรงกริ้วโกรธต่อเขาและทรงสาปแช่งเขาและได้ทรงตระเตรียมการลงโทษอันใหญ่หลวงไว้สำหรับเขา

โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในหนทางของอัลลอฮ์ก็จงให้ประจักษ์ชัดเสียก่อนและจงอย่ากล่าวแก่ผู้ที่กล่าวสลามแก่พวกเจ้าว่ามิใช่เป็นผู้ศรัทธาเพื่อแสวงหาสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้แต่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นทรงมีปัจจัยยังชีพอันมากมายในทำนองเดียวกันนั้นพวกเจ้าก็เคยเป็นมาก่อนแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงให้ประจักษ์เสียก่อนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

ผู้ที่ศรัทธาที่นั่งอยู่โดยมิใช่ผู้มีความเดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ด้วยทรัพย์สมบัติและชีวิตของพวกเขานั้นหาได้เท่าเทียมกันไม่อัลเลาะห์ทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้ด้วยทรัพย์สมบัติและชีวิตของพวกเขาเหนือกว่าบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ขั้นหนึ่งและทั้งหมดนั้นอัลเลาะห์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้ซึ่งสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่อัลเลาะห์ทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้เหนือกว่าบรรดาผู้ที่นั่งด้วยรางวัลอันใหญ่หลวง

ือพวกเขาจะได้รับหลายขั้นจากพระองค์และจะได้รับการอภัยโทษและความเมตตาด้วยและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

ดาผู้ที่มาลาอิกะห์ได้เอาชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรมแก่ตนเองนั้นมาลาอิกะห์ได้กล่าวว่าพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่พวกเขากล่าวว่าพวกเราเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดินมาลาอิกะห์กล่าวว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์ไม่ได้กว้างขวางดอกหรือที่พวกเจ้าจะอพยพไปอยู่ในนั้นชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยะฮันนัมโดยเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ่ง

ผู้ใดที่อพยพไปในหนทางของอัลเลาะห์เขาก็จะพบในผืนแผ่นดินซึ่งสถานที่อพยพไปอันมากมายและความมั่งคั่งด้วยและผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไปในฐานะผู้อพยพไปยังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และความตายก็มาประสบแก่เขาแน่นอนผลตอบแทนของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่แล้วณอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

และเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในผืนแผ่นดินก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการที่จะย่อละหมาดหากพวกเจ้ากลัวบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะข่มเหงรังแกพวกเจ้าแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นเคยเป็นศัตรูอันชัดเจน

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
1: และเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาและเจ้าได้มีการละหมาดขึ้นแก่พวกเขาดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็จงยืนละหมาดร่วมกับเจ้าและพวกเขาจงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ครั้นเมื่อพวกเขาก้มลงกราบพวกเขาจงไปอยู่เบื้องหลังของพวกเจ้าและอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ละหมาดก็จงมาและจงละหมาดร่วมกับเจ้าและพวกเขาจงระมัดระวังพร้อมอาวุธของพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นหากว่าพวกเจ้าเผลอจากอาวุธและสัมภาระของพวกเจ้าแล้วพวกเขาก็จะจู่โจมพวกเจ้าอย่างรวดเร็วและไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าหากว่าพวกเจ้ามีความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหรือพวกเจ้าป่วยในการที่พวกเจ้าจะวางอาวุธของพวกเจ้าและพวกเจ้าจงระมัดระวังแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอัปยศแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย
0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ครั้นเมื่อพวกเจ้าเสร็จจากการละหมาดแล้วก็จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพยืนนั่งและในสภาพที่พวกเจ้านอนเอกเขนครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงปฏิบัติละหมาดแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกกำหนดเวลาไว้แก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย

ในการแสวงหากลุ่มชนนั้นถ้าหากพวกเจ้าเจ็บที่จริงแล้วพวกเขาก็เจ็บเช่นเดียวกับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าหวังจากอัลลอฮ์สิ่งที่พวกเขาไม่หวังและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ

0: แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่เจ้าเป็นความสัจจริงเพื่อเจ้าจะได้ใช้ตัดสินระหว่างผู้คนตามที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้เจ้าทราบและเจ้าจงอย่าเป็นผู้เถียงแก้ต่างให้แก่บรรดาผู้ที่บิดพริ้วทั้งหลาย
1: วัสตัฆฟิรุลลอฮะอินนัลลอฮะกานะกะฟูรอรเราะฮีมา
0: และเจ้าจงขออภัยต่ออัลลอฮ์เถิดแท้จริงนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم

จะปกปิดให้พ้นจากมนุษย์ได้แต่พวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากอัลลอฮ์นั้นไม่ได้โดยที่พระองค์ร่วมอยู่กับพวกเขาด้วยขณะที่พวกเขาวางแผนกันในเวลากลางคืนซึ่งคำพูดที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทำไว้เสมอ

0: พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี่แหละได้เถียงแทนพวกเขาในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้แล้วใครเล่าที่จะเถียง
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: การพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
3: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:32 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังก็อยู่กับผมณัฐพงษ์มูลเลียงครับคุณฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้ออกมาเปิดเผยจากกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับบริเวณแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนั้นนะครับโดยรัฐบาลก็ขอยืนยันนะครับว่ากรณีประชาชนในพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือว่าถูกน้ำล้อมต่อเนื่องเกิน7วันเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนครับโดยเงื่อนไขเงินเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบหรือว่าน้ำล้อมครับตามเกณฑ์ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี69มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันครับจะได้รับเงินอัตราช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่อยู่อาคารสูงไม่ว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับน้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นกันครับนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นแล้วก็เงินปลอบขวัญ นะครับโดยคุณฟังสามารถยื่นด้วยตนเองณสำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบหรือจะยื่นผ่านประธานชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ในเขตชุมชนนั้นก็ได้นะครับโดยรัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมเร่งช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือครอบคลุมมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรัฐบาลเองก็พร้อมอำนวยความสะดวกเร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยานั้นถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับทางด้านของคุณทวิดากมลเวชครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงความคืบหน้าในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐประมาณ 522,000 รายแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ทะเบียนบ้านเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนก่อนจะเร่งกระบวนการโอนเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุดครับขณะที่การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ครามแบงคอกครับมียอดผู้ลงทะเบียนประมาณ 5,300 รายครับซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นต้องใช้เอกสารรายละเอียดที่มากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงจึงอาจทำให้กระบวนการจ่ายเงินเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่านะครับส่วนผู้ที่เดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานเขตก็มีประมาณ 2,498 รายยังนับไม่รวมอีก3สำนักงานเขตนะครับโดยกทม.ก็จะนำระบบเขตบัดดี้เข้ามาช่วยบริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อลดความแออัดและเพิ่มความรวดเร็วนะครับในส่วนของประเด็นข้อร้องเรียนในเรื่องของความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารโดยเฉพาะโฉนดที่ดินนะครับก็มีการชี้แจงนะครับว่าโฉนดที่ดินไม่ใช่เอกสารบังคับ แต่เป็นเพียงเอกสารทางเลือกครับหากพี่น้องประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านตรงกับทะเบียนบ้านเนี่ยก็สามารถใช้ยื่นได้ทันทีหรือหากเป็นผู้อยู่อาศัยในทะเบียนบ้านและไม่ได้ยื่นขอซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินแบบครัวเรือนก็ไม่มีปัญหาครับทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เอกสารใดก็ได้ที่แสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับหรือว่าเป็นผู้เช่านะครับหากไม่มีหลักฐานชัดเจนสามารถยื่นคำร้องทดแทนผ่านสำนักงานเขตได้เช่นกันนะครับในส่วนของกรณีความเสียหายของรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นหากไม่ได้ใช้ยานพาหนะดังกล่าวประกอบอาชีพโดยตรงจะไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาครับซึ่งขณะนี้ทางกทม.ก็อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าก็ยอมรับนะครับว่ามีประชาชนพบปัญหาในการแก้ไขรายละเอียดแล้วก็การอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ทีมหลังบ้านเนี่ยเร่งแก้ไขแล้วนะครับพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงและไม่เกิดความซ้ำซ้อนครับสำหรับกรอบเวลาในการจ่ายเงินเยียวยาครับกทม.คาดว่าจะสามารถให้สำนักงานเขตยืนยันความเสียหายแล้วก็เริ่มจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ภายในสัปดาห์นี้ครับส่วนการจ่ายชดเชยตามความเสียหายจริงผ่านครามแบงคอกนะครับกทม.ก็จะร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานเขตครับได้มีการลงพื้นที่เพื่อปูพรมประเมินราคาโดยแนะนำให้พี่น้องประชาชนครับส่งรูปถ่ายแล้วก็ใบเสร็จค่าซ่อมแซมเข้าสู่ระบบเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยเร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ต่ำกว่า6เดือนซึ่งถือว่าเร็วกว่าการประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปีที่ผ่านมาครับแล้วก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกครับนอกจากการลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการครับคุณผู้ฟัง8โมงถึง4โมงเย็นนะครับกรุงเทพเองได้มีการเปิดจุดบริการเพิ่มเติมผ่านสำนักวัฒนธรรมกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีก22แห่งนะครับประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นที่หนองจอกลาดกระบังคลองสามวาบางนาสะพานสูงบางกะปิแล้วก็คลองกลุ่มนะครับแล้วก็ที่ศูนย์กีฬา5แห่งครับเปิดบริการทุกวันเหมือนกันตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นที่เบญจกิติวารีพิรมบางกอกอารีนาบึงหนอนบอนและเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาครับและยังมีที่ห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งนะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับผู้ฟังตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง4โมงเย็นครับที่ลาดกระบังสะพานสูงเสรีไทยมีนบุรีบางกะปิหนองจอกคลองสามวาประเวศบ้านจิรายุพูนทรัพย์และศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็สะดวกไปที่ไหนก็ไปกันที่พื้นที่ที่ใกล้บ้านได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับมาต่อกันที่เรื่องราวของในสัปดาห์หน้าครับรัฐบาลก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารของโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี69ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับโดยกำชับทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ใช้โอกาสในการแสดงศักยภาพแล้วก็ต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนครับแล้วก็เพื่อให้การจัดประชุมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับรัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็การรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกครับแล้วก็ลดความตรึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกนะครับที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026นะครับโดยมีประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่ของกรุงเทพได้มีการปรับรูปแบบการทำงานดังนี้ครับวันที่12ตุลาคมจัดให้เป็น Work From Home ครับวันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการแล้วก็วันที่14ถึง15ตุลาคมก็เป็น Work From Home เช่นกันแล้วก็ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมก็จะเป็นการประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางรวมถึงวางแผนการติดต่อส่วนราชการไว้ล่วงหน้าซึ่งภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่หยุดโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทนะครับ ในส่วนของสถาบันการเงินและวัฒนาคารในกรุงเทพเนี่ยจะหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในส่วนของโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรแล้วก็ตามภารกิจนะครับทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติโดยจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคมนี้แทนนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับปริมาณฝนก็จะมีปริมาณที่ลดลงครับแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะปกติในส่วนของการระบายน้ำครับทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำนะครับได้ระบุว่าได้มีการเตรียมแนวทางการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่การประชุมแล้วนะครับโดยจะสูบน้ำออกจากถนนลงคลองแสนแสบโดยตรงเพื่อระบายน้ำออกไปทางคลองตันแล้วก็คลองพดุงกรุงเกษมเพื่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับนอกจากนี้ยังมีอาคารรับน้ำรอบพื้นที่การประชุมครับเพื่อสูบน้ำจากคลองแสนแสบลงอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันแล้วก็อุโมงค์พระราม9เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันเพราะมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพิเศษเพิ่มคือวัดปทุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็บริเวณสุขุมวิทซอย16 22แล้วก็23ครับโดยจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็รถสูบน้ำเคลื่อนที่3คันเตรียมพร้อมตลอดการประชุมครับทางด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าจากข้อมูลในช่วงของการจัดประชุมจะมีปริมาณฝนที่ไม่มากแล้วก็ศูนย์การประชุมเนี่ยสถานที่จัดงานเลี้ยงรวมถึงโรงแรมทั้ง21แห่งรอบพื้นที่การประชุมเนี่ยรวมถึงเส้นทางตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิมาจนถึงพื้นที่การประชุมนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการตรวจความพร้อมรวมถึงทดแทนแผนการจัดการน้ำกำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อรับมือในเหตุฉุกเฉินนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังก็ร่วมกับกทม.รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการจะเตรียมความพร้อมเส้นทางแล้วก็การเดินทางรวมถึงมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินซึ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงจนกว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนแล้วก็คนสุดท้ายนะครับจะเดินทางกลับเพื่อให้การจัดงานระดับประเทศในครั้งนี้ราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับมาต่อที่เรื่องราวต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับที่สำนักงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคแห่งรัสเซียก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของการโรคในพื้นที่ไซบีเรียหลังจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยการโรครายหนึ่งเสียชีวิตครับโดยหน่วยงานระบุนะครับว่าได้มีการเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้หลังประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแล้วก็ได้แจ้งข้อมูลล่าสุดให้กับ WHO แล้วนะครับโดย Resport Trenesla ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการระลอกในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะที่ประมาณร้อยละ90ของผู้ที่ถูกกักตัวก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับหลังการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงใดๆครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อร้ายแรงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานวิจัยอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียก็ยังไม่ได้ระบุสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเนี่ยเกิดอาการปอดบวมจนเสียชีวิตรวมถึงยังไม่ชี้แจงว่าเธอป่วยจากสาเหตุใดนะครับขณะที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่า WHO ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงต้องการทราบว่ามีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีใดไปแล้วบ้างและมีการประเมินว่าเชื้อก่อโรคชนิดใดและหากผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากการระลอกและสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตคืออะไรโดยทาง WHO ก็เสนอความช่วยเหลือแก่รัสเซียครับแล้วก็ย้ำคำร้องขอให้ทางการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับบุคคลที่2ซึ่งมีอาการปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุในส่วนของกระแสข่าวว่ามีบุคคลที่2ในไซบีเรียเสียชีวิตในการระลอกนั้นนะครับสื่อตะวันตกบางสำนักก็รายงานโดยอ้างสื่อรัสเซียที่ไม่ระบุชื่อนะครับแต่เมื่อตรวจสอบย้อนกลับไม่พบรายงานดังกล่าวในสื่อรัสเซียและหลักฐานที่ยืนยันนะครับว่ามีบุคคลที่2เสียชีวิตจากการระลอกในไซบีเรียแม้จะมีบล็อกเกอร์บางรายอ้างว่าพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวครับ ทางด้านของประธานาธิบดีของรัสเซียยืนยันนะครับว่ารัสเซียได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ให้กับ WHO ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้วขณะที่มิทรีเปสคอฟโฆษกประธานาธิบดีของรัสเซียได้เตือนให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการอ้างอิงรายการข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเนื่องจากมีข้อมูลถูกเผยแพร่เป็นจำนวนมากและระบุว่าข่าวส่วนใหญ่ที่สื่อรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นข้อมูลเท็จพร้อมแนะนำให้ผู้ติดตามเนี่ยติดตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นหลักครับทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุนะครับว่าสหรัฐเองไม่ได้มองว่าเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตของรัสเซียเนี่ยเป็นไปอย่างปริศนาและก็มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาวุธชีวภาพนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุนะครับว่าสหรัฐได้มีการเตรียมโทรศัพท์สายตรงหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเพื่อกระตุ้นให้ทางการรัสเซียแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐเพิ่มเติมโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับวันคล้ายวันเกิดของปูตินนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเรืองและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมยืนยันให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
3: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่
4: ว่าที่ร้อยตีอนัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
5: โดยพื้นที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
4: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: ดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีของการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลดค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
6: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
9: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
8: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
10: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
11: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
10: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
12: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนห้า

0: สวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิด

0: ื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เมและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติ

0: ทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดก้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งเศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชายแดนใต้สันติสุขทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะมือเราติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นส่วนหนึ่งได้ในรายการสุขใจชายแดนใต้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขใจชายแดนใต้ค่ะส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเจอกันกับดีน่าฟยีราวัสลงนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในครึ่งชั่วโมงตรงนี้ตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีโดยประมาณไปจนถึงเวลา 20:00 นค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาสั้นๆนะคะพร้อมกับเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสวทเบตงสวทนราธิวาสและก็สวทสุงไหงโกลกนะคะในการร่วมรับสัญญาณกระจายข้อมูลข่าวสารตรงนี้กับช่วงของรายการสุขใจชายแดนใต้ค่ะรับฟังกันอยู่พื้นที่ใดกันบ้างในช่วงเวลานี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะคะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทักทายการพูดคุยกันนะคะเบอร์เดิมเลย073-203-582ค่ะวันนี้ในเรื่องราวข่าวสารก็หยิบมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของรายการสุขใจชายแดนใต้กันด้วยค่ะวันนี้หยิบในเรื่องราวของภัยใกล้ตัวนะคะเอามาฝากการที่ขึ้นมาผ่านทางหน้าโซเชียลนั่นก็คือในเรื่องของฟันปลอมออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็เลยหยิบมาเตือนภัยในเรื่องของฟันปลอมออนไลน์ราคาถูกนะคะแต่อาจจะแลกด้วยสุขภาพช่องปากของเราซึ่งวันนี้นะคะเรื่องใกล้ตัวที่กำลังได้รับความสนใจเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในยุคที่การซื้อของออนไลน์ทำได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วนะคะนั่นก็คือฟันปลอมออนไลน์ที่โฆษณาว่าใส่ง่ายราคาถูกนะคะไม่ต้องพบทันตแพทย์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นทางเลือกที่สะดวกนะคะแต่ว่ารู้หรือไม่ค่ะว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหานะคะสุขภาพช่องปากที่รุนแรงได้โดยฟันปลอมที่ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะผลิตเป็นขนาดมาตรฐานไม่ได้ออกแบบนะคะให้พอดีกับช่องปากของแต่ละคนนะคะจึงอาจจะเกิดการกดทับเหงือกนะคะเสียดสีกับเนื้อเยื่อในช่องปากจนเกิดเป็นแผลนะคะเหงือกอักเสบหรือมีเลือดออกได้ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นแล้วหากฝ่าฝืนใช้งานต่อเนื่องนะคะยังเสี่ยงทำให้ฟันแท้ที่เหลืออยู่นะคะโยกหรือว่าเสียหายเพราะว่าแรงบดเคี้ยวไม่สมดุล นะคะอีกทั้งยังทำให้เศษอาหารสะสมนะคะเกิดคราบแบคทีเรียก็จะส่งผลนะคะให้มีกลิ่นปากนะคะฟันผุแล้วก็โรคเหงือกตามมานั่นเองค่ะที่น่ากังวลค่ะคุณผู้ฟังก็คือฟันปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือผลิตจากวัสดุที่ไม่ปลอดภัยอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้นะคะระคายเคืองแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะซึ่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าคนปกติคนทั่วไปได้หลายคนอาจจะคิดว่าหากใส่แล้วไม่เจ็บนะคะก็สามารถใช้ได้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วคุณผู้ฟังคะการสบฟันนะคะที่ไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลต่อการเคี้ยวอาหารนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีอาการปวดขากรรไกรนะคะปวดศีรษะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อใบหน้าได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะแล้วฟันปลอมที่ปลอดภัยควรจะเป็นอย่างไรคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือคำตอบคือควรเข้ารับการตรวจจากทันตแพทย์นะคะเพื่อที่จะประเมินสุขภาพช่องปากตรวจดูสภาพเหงือกนะคะฟันที่เหลือแล้วก็กระดูกขากรรไกรนะคะก่อนที่จะออกแบบแล้วก็พิมพ์ปากเฉพาะบุคคลนั่นเองโดยฟันปลอมที่ทำโดยทันตแพทย์นะคะก็จะมีการวัดขนาดอย่างละเอียดนะคะปรับแต่งให้พอดีกับช่องปากช่วยให้เคี้ยวอาหารได้ดีนะคะพูดชัดเจนลดการเสียดสีนะคะแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากกว่าด้วยหลังใส่ฟันปลอมแล้วนะคะก็ยังดูนะคะต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีนะคะโดยถอดล้างทุกวันใช้แปรงสำหรับทำความสะอาดฟันโดยเฉพาะเลยนะคะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนนะคะเพราะอาจจะทำให้ฟันเนี่ยเสียรูปทรงได้นะคะแล้วก็ควรถอดพักขณะนอนหลับเพื่อที่จะให้เหงือกของเราเนี่ยได้พักด้วยนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังการเข้าพบทันตแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะหรือว่าหากรู้สึกว่าฟันปลอมหลวมเจ็บกดเหงือกนะคะหรือว่าเคี้ยวอาหารลำบากควรที่จะรีบเข้ารับการปรับ แต่งทันทีนะคะไม่ควรแก้ไขเองนะคะสำหรับผู้ที่กำลังคิดว่าจะซื้อนะคะฟันปลอมออนไลน์เนี่ยเพราะเห็นว่าราคาถูกขอให้พิจารณาให้รอบคอบอีกทีนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องแลกกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าในอนาคตก็ได้นะคะรวมถึงความเจ็บปวดแล้วก็การสูญเสียฟันแท้ที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้นะคะดังนั้นแล้วสุขภาพช่องปากเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพร่างกายนะคะการเลือกใช้ฟันปลอมที่ได้มาตรฐานแล้วก็เหมาะกับตัวเองเนี่ยจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวนั่นเองค่ะก็เลยหยิบเอามาฝากกันในช่วงของรายการสุขใจแชร์แดนใต้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวมาฝากกันในช่วงของรายการสุขใจแชร์แดนใต้สักครู่เดี๋ยวเรากลับมาค่ะ

0: ของกลเทื่อโอนปุ๊บได้ใบขับขี่ปั๊บ
1: เดี๋ยวก่อนครับอย่าโอนเด็ดขาดกรมการขนส่งทางบกและเพจขับขี่ปลอดภัย by DLT ไม่มีนโยบายรับทำใบขับขี่ออนไลน์นะครับอย่าหลงเชื่อเพจหรือบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บเงินไม่มีจ่ายเงินแล้วได้ทันทีแนะนำให้ทำตาม

ู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอต้องไปคว้าหา achievement หรือความสำเร็จอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพื่อกลายเป็นลูกที่ดีลูกที่คาดหวังได้ของคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดนั้นก็คือบั่นทอนสายสัมพันธ์อันดีบั่นทอนความรู้สึกปลอดภัยในการอยู่บ้านนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาจะดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่เรียกว่า survival modeทำตัวให้รอดไปวันๆเรียนเพื่อสอบให้รอดไปวันๆไม่ได้เรียนเพื่อเรียนรู้เพื่อเอาไปทำอะไรอย่างอื่นที่เป็น

กลับมาช่วงที่2ของรายการค่ะที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงเวลานี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะในเรื่องราวของการใช้สารต่างๆนะคะซึ่งมีผลกับผิวของเราหรือว่าของตัวเรานะคะนั่นก็คือในเรื่องของสเตียรอยด์นะคะสเตียรอยด์เถื่อนในเรื่องของการเร่งกล้ามซึ่งมันไม่คุ้มเสี่ยงค่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยเห็นโฆษณาในโลกออนไลน์กันมาบ้างนะคะที่อ้างว่าฉีดแล้วกล้ามขึ้นไวเห็นผลภายในไม่กี่สัปดาห์หรือว่ามีการขายยาฉีดแล้วก็ยากินที่อ้างว่าเป็นสเตียรอยด์นะคะสำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าหากเป็นสเตียรอยด์เถื่อนเนี่ยหรือว่ายาที่ไม่ได้มาตรฐานจะนำไปสู่อันตรายแล้วก็ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้นะคะก็เอามาฝากกันเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกันว่าสเตียรอยด์เถื่อนเนี่ยอันตรายยังไงแล้วก็จะป้องกันตัวเราเองได้อย่างไรนะคะหลายคนสงสัยว่าสเตียรอยด์คืออะไรความเป็นจริงแล้วค่ะสเตียรอยด์เนี่ยเป็นยาที่แพทย์ใช้รักษาโรคหลายชนิดนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มโฮอร์โมนที่ใช้รักษากับผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแต่ปัญหาเกิดขึ้นค่ะเมื่อมีการลักลอบผลิตหรือว่าจำหน่ายยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะไม่มีการควบคุมคุณภาพหรือว่าใช้โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยเฉพาะยาฉีดที่ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าจากผู้ที่ขายที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะซึ่งผู้ที่ใช้นะคะไม่สามารถทราบได้เลยว่าภายในขวดเนี่ยบรรจุสารอะไรนะคะปริมาณถูกต้องหรือไม่หรือผลิตในสถานที่ที่สะอาดปลอดเชื้อหรือเปล่านะคะสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือการใช้ยาฉีดที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งจะเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการฉีดนะคะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะในกระแสเลือดซึ่งก็เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะหากรักษาไม่ทันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะนอกจากความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อแล้วนะคะการใช้สเตียรอยด์นะคะโดยไม่เหมาะสมก็ยังส่งผลเสียต่ออวัยวะสำคัญหลายระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตับนะคะที่อาจจะเกิดภาวะตับอักเสบหรือว่าทำงานผิดปกติหรือว่าไตค่ะที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นนะคะจนเสี่ยงต่อไตเสื่อมหรือว่าไตวายโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะที่เพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูงหัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดในอนาคตด้วยอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นในผู้ชายก็อาจจะทำให้อัณฑฟอนะคะฮอร์โมนเพศผิดปกติมีบุตรยากสมรรถภาพทางเพศลดลงค่ะส่วนผู้หญิงอาจจะมีเสียงแหบนะคะขนขึ้นมากผิดปกติแล้วก็ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือว่าขาดประจำเดือนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผลต่อสภาพจิตใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายก้าวร้าวนอนไม่หลับหรือว่าบางรายอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้นะคะที่สำคัญค่ะหลายคนอาจจะหลงเชื่อคำโฆษณาที่ว่าใช้แล้วหยุดได้ไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานร่างกายก็จะลดการสร้างฮอร์โมนตามธรรมชาตินะคะหากว่าเราหยุดยาเองแบบทันทีนะคะอาจจะเกิดอาการผิดปกติอย่างเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายความดันโลหิตต่ำหรือว่าเกิดภาวะฮอร์โมนไม่เพียงพอซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้ออย่างปลอดภัยวิธีที่ดีที่สุดก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นการฝึกแรงต้านหรือว่าเวทเทรนนิ่งนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พอช่วงพักคือช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็หากจำเป็นที่จะต้องใช้ยาหรือว่าฮอร์โมนควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังก็เลยเอามาฝากกันในช่วงของรายการของเรากันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการสุขใจชะแนนใต้นะคะช่วงเวลานี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณคนผู้ฟังกันมากที่ให้เกียรติติดตามมาฟังกันขอบคุณกับเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสวทเบตงสวทนราธิวาสแล้วก็สวทสุไหงโกลกนะคะวันนี้ดีน่าฟายีราไวสุหลงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูทโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY 22เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาที ชั่วโมงบินโบอิ้ง 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาขออภัยครับเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินGripenผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:08 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ
3: วันพฤหัสบดี

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:34 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง902สำนักงานพัฒนาภาคที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันศุกร์ที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียสัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจเป็นการตั้งใจตั้งจิตวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: โครงการปะการังเทียมปีที่แล้วข้าพเจ้าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าโครงการทำปะการังเทียมนั้นได้ผลดียิ่งนักประดาน้ำได้ลงไปถ่ายรูปมาให้ดูน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามีฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยแม้แต่ปลาที่หายากเช่นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด 2-3 เมตรก็เข้ามาอาศัยปลาจระเข้สีเทาขนาดใหญ่ปลาช่อนทะเลและปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งปะการังเทียมนี้ทิ้งก็ไม่ลึกนักข้าพเจ้าได้ความรู้นี้จากผู้เชี่ยวชาญของดร.จรัญธาดาข้าพเจ้าไม่ลืมชื่อท่านแต่วันนี้เกิดหลงๆหน่อยตามภาษาอายุ78ค่ะปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยข้าพเจ้าว่าปลาคงตื่นเต้นกับบ้านใหม่เหมือนกันมีท่อคอนกรีตของกรมทางหลวงก็ส่งมาให้ทิ้งเป็นปะการังเทียมรถขนขยะของกรุงเทพมหานครและตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกฝ่ายช่วยกันทั้งนั้นให้ข้าพเจ้าทิ้งปะการังเทียมเพื่อเหล่าปลาจะได้มาสร้างมาเลือกอพาร์ตเมนต์ของเขาได้ข่าวว่าปลาชอบจับจองที่สุดคือชอบตู้รถไฟมากเป็นพิเศษแม้มันมากันใหญ่เลยโอ้โหและชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้นโครงการปะการังเทียมนี้ช่วยประหยัดน้ำมันให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ 10-20% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเขียนจดหมายมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมข้าพเจ้าก็ยังปรารภกับทุกคนว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับปะการังเทียมเป็นกรมประมงทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็ว่าคราวนี้หน่วยงานไหนเล่าจะมาช่วยข้าพเจ้าได้ปรารภไปไม่นานผู้ช่วยก็มาหลายหน่วยร่วมมือกันร่วมใจบริจาคสิ่งของที่ชำรุดใช้การไม่ได้สำหรับทำปะการังเทียมการรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุน ตู้รถสินค้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน273ตู้กรุงเทพมหานครสนับสนุนรถเก็บขยะที่ใช้ไม่ได้แล้วอีกจำนวน198คันกองทัพบกสนับสนุนรถถังจำนวน25คันกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถบรรทุก3คันสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานปีนี้จัดทำที่จังหวัดปัตตานี9จุดและจังหวัดนราธิวาส6จุดเริ่มงานวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงวันเกิดของข้าพเจ้านี่เองการทำปะการังเทียมนี้มีคณะกรรมการดูแลทางด้านยุทธศาสตร์การเดินเรือการประมงและสิ่งแวดล้อมซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอย่างรอบคอบพบว่าไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสัตว์น้ำส่วนรถชุดใหม่ที่ส่งไปทำปะการังเทียมก็ผ่านการทำความสะอาดเป็นอย่างดีไม่มีคราบน้ำมันคราวนี้มีรถชนิดต่างๆให้เลือกมากมายคงต้องดูว่าปลาจะชอบอาศัยอยู่ในรถชนิดไหนแล้วปีหน้าข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ท่านฟังอีกคราวนี้รถไฟของรถไฟ

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นบัตร AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยนะคะรับหน้าที่ตรงนี้อยู่กับดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นรายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการซึ่งเราจะมีเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหยิบมาฝากรวมไปถึงบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆด้วยที่นำมาฝากกันค่ะเช้าวันนี้กับเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังกับในเรื่องราวสภาพอากาศที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะคะเราก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เริ่มต้นกันด้วยกับในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะสำหรับสภาพอากาศค่ะที่เราหยิบมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสโดยทางสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสได้มีการประกาศแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะหลังจากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้มีการคาดการณ์นะคะว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มนะคะโดยในส่วนของสภาพอากาศนะคะทางอุตุเนี่ยก็ได้มีการดูปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ช่วงของวันที่1ถึง7ตุลาคมนะคะก็พบว่าอำเภอสุไหงโกลกเนี่ยจะมีฝนสะสมสูงสุดนะอยู่ที่ 282.4 มิลลิเมตรรองลงมาก็จะเป็นอำเภอแว้งศรีสาครเจาะไอร้องนะคะในขณะที่วันที่8ตุลาคมเนี่ยก็จะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยอำเภอศรีสาครตอนนี้เนี่ยวัดได้อยู่ที่ 34.4 มิลลิเมตรแล้วก็สุไหงโกลก 20.8 มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นในห้วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะอำเภอระแงะเนี่ยอาจจะมีฝนสะสมสูงสุดประมาณอยู่ที่188มิลลิเมตรรองลงมาก็จะเป็นอำเภอรือเสาะ 163.7 มิลลิเมตรแล้วก็อำเภอสุไหงปาดีนะคะ 153.9 มิลลิเมตรรวมถึงแหวงกับตากใบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ150มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนะคะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็ติดตามในเรื่องของการประกาศสำหรับสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยบ้านเราจริงๆมันก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วแหละตุลาคมเป็นต้นไปแต่ว่าอาจจะยังมากันไม่มากแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนกันว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมก็คือวันนี้นั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เตรียมตัวจะเดินทางไปไหนก็เช็คสภาพอากาศกันให้ดีส่วนใครที่จะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมอุปกรณ์กันฝนกันไปด้วยนะคะหยิบมาฝากกันกับในเรื่องราวของสภาพอากาศที่เราจะต้องมีการแจ้งเตือนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะคะไม่ว่าจะเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆนะคะก็มีการเตรียมเฝ้าระวังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าเกิดสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะหน่วยของน้องแหววนี่แหละนะเราเป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขยามพี่น้องประชาชนนะครับประสบปัญหาเราในฐานะนักรบสีน้ำเงินหรือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมไปให้ความช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงหน่วยทหารตำรวจทุกหน่วยนะคะหน่วยกำลังต่างๆเราเป็นได้ทุกอย่างบอกเลยว่าเราเป็นได้ทุกอย่างในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กันได้นะคะ
นั่นก็เป็นเรื่องราวของสภาพอากาศที่น้องหวังหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกหนึ่งข่าวสารสำหรับช่วงนี้นะเรื่องสภาพอากาศก็ผ่านพ้นกันไปแล้วเราจะมีอีกหนึ่งข่าวสำคัญนะคะโดยเฉพาะในฐานะประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะซึ่งตอนนี้ในแต่ละจังหวัดเองนะคะรวมไปถึงจังหวัดนราธิวาสเราก็ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคนะโดยตอนนี้ทุกภาคส่วนนะคะทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานราชการก็เร่งเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะของพี่น้องประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์นะคะอยากจะเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวหนูค่อยหารายละเอียดกันดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีตรงจุดใดที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกันบ้างอย่างน้อยนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนาพิธีแล้วก็พิธีการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติตลอดจนนะคะจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะเดี๋ยวหนูขอไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้ในส่วนของเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเองนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวอำเภอสุไหงโกลกแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะคะท่านก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนะคะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ได้นะคะโดยวันนี้นะคะวันนี้อีกหนึ่งวันเมื่อวานเนี่ยเขาก็ได้มีการดำเนินการกันแล้ววันนี้อีกหนึ่งวันนะคะท่านสามารถไปร่วมนะคะในการเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการทำดอกไม้จันทร์นะคะวันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งในส่วนของทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเองก็ได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เอาไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้คำแนะนำสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์แค่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมกันในครั้งนี้นะคะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะนั่นก็เป็นข่าวสารอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันพักฟังบทเพลงกันดีกว่านะคะกับบทเพลงรบร้อนจากทางรายการที่เราหยิบมาฝากกันตรงนี้นะคะสำหรับในส่วนของบทเพลงจากทางรายการเนาะใครที่ชื่นชอบบทเพลงไหนอยากฟังบทเพลงอะไรก็ขอกันมากันละกันนะคะ

เป็นยังไงกันบ้างกับ2บทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่น้องแหววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะขอบคุณสำหรับสายจากคุณครูแยกเยาวราชกันด้วยนะคะเมื่อวานนั้นไม่ทันได้รับโทรศัพท์มัวแต่ยุ่งๆกันนะคะคุณครูบอกว่าแม้เปิดเพลงได้โดนใจกับบทเพลงที่ชอบนะคะรักเธอที่สุดในเวอร์ชั่นที่เขานำมารีมิกกันใหม่นะเดี๋ยวน้องแหววค่อยเปิดให้ฟังกันอีกนะจ๊ะแล้วก็สายจากคุณครูแยกขออภัยสายจากคุณลุงบ้านกำแพงนะคะคุณลุงบ้านกำแพงขอฟังบทเพลงรักคนชื่อเดือนน้องแหววตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ถามเอาเวอร์ชันไหนนั้นเอาเป็นเวอร์ชันของคุณสายันสัญญากันละกันนะคะตั้งไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันส่วนพี่ดุ๋ยนะพี่ดุ๋ยแม่เปิดลำโพงกันซะดังเถื่อนอบต.ลำพูกันเลยทีเดียวขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณฟังคนเดียวไม่ได้เราต้องฟังเผื่อชาวบ้านกันด้วยนะพี่ดุ๋ยนะอ่ะน่าจะเข้าเวรแน่นอนเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นส่งบทเพลงเพราะๆไปให้กับพี่น้องบ้านลำพูทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังกันด้วยนะจ๊ะ6นาฬิกากับอีก37นาทีอ่ะลำพูอย่างเดียวไม่ได้บ้านโคโก้กันด้วยพี่สาวบ้านโคโก้นะจ๊ะน้องแหววก็ฝากมอบบทเพลงเพราะๆทุกๆบทเพลงไปให้กับแฟนๆรายการที่บ้านโคโก้กันด้วยแล้วก็ทุกๆพื้นที่จ้ะเดี๋ยวทุกพื้นที่อื่นเขาจะน้อยใจเดี๋ยวจะเคืองแหมมอบให้แต่ลำพูโคโก้มอบให้ทุกๆพื้นที่นะคะโดยเฉพาะแฟนๆรายการตัวยงของน้องแหววทุกคนนะคะแฟนรายการน้องแหววน่ารักนะอ่ะมาที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปนะคะเรื่องของอะไรดีอ่ะไฟฟ้าเมื่อวานนี้ขออภัยเมื่อวานนี้น้องแหววติดภารกิจต้องไปส่งลูกนะคะเพื่อที่จะไปร่วมในการแข่งขันคัดเลือกกีฬานะคะในเรื่องของการแข่งขันกีฬาที่ทุ่งสงเกมนะคะก็เป็นตัวแทนในระดับอปต.อปท.ของจังหวัดนราธิวาสที่ไปแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเป็นกำลังใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนได้คว้าเหรียญกันมาพอถ้าผ่านรอบนี้ไปอีกเราก็จะไปแข่งขันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่

ันนะคะก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองนราธิวาสท่านนายกเองเจ้าหน้าที่เองนะคะรวมไปถึงผู้ปกครองเองก็หวังกันว่าเราจะได้พาลูกๆหลานๆของเรานะคะไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะส่งแรงใจแรงเชียร์ซึ่งเขาก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราร่วมกันในการส่งกำลังใจให้กับลูกๆหลานๆชาวจังหวัดนราธิวาสบ้านเรากันนะคะอ่ะไปต่อกันที่สำหรับข่าวสารเมื่อกี้น้องแหววดูข่าวของไฟฟ้าแป๊บหนึ่งนะมีของเมื่อวานแต่ว่าพอดีน้องแหววไม่ทันได้มาแจ้งให้กับผู้ฟังได้ทราบส่วนวันนี้ไม่มีนะจ๊ะไม่มีการประกาศแจ้งเรื่องของการดับไฟกันมาที่ข่าวสารของเรากันต่อของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะข่าวจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเริ่มกันที่เรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะเช้าวันนี้ในชุดที่1ก็จะไปกันที่ชุมชนโต๊ะกอดอนะคะจากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนกำปงบารู1นะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ในช่วงของภาคเช้าก็จะเป็นของชุมชน912ถนนพาณิชย์วิทย์ถนนต้นครองจันทร์ซอยปูนสิริซอยเสริมสง่าช่วงบ่ายนะคะจะเป็นชุมชนประชาร่วมใจถนนประชาร่วมใจถนนสุริยประดิษฐ์แล้วก็4แยกอีซูซุนะคะจากนั้นในส่วนของชุดที่3นะฮะช่วงที่3ขออภัยในส่วนของชุดที่3ช่วงเช้าก็จะเป็นของชุมชนกำปงตาโก้ซอยมาลีพัฒนาถนนสิริภักดีถนนรันตะเสรีนะคะช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนบูรณะนะคะก็ฝากประธานชุมชนนะฝากประธานชุมชนกันด้วยท่านอยากจะพ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันได้นะคะนี่ก็จะเป็นข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เราหยิบมาประชาสัมพันธ์กันส่วนในเรื่องของการยื่นแบบไม่ว่าจะเป็นการยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุนะคะเบี้ยความผู้พิการแล้วก็เบี้ยของเด็กทารกนะคะในเรื่องของเด็กแรกเกิดนะคะท่านก็สามารถไปถ้าเกิดว่าท่านมีเขาเรียกอะไรนะมีคุณสมบัติตรงท่านก็สามารถไปแจ้งได้นะคะไปแจ้งลงทะเบียนกันที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะจ๊ะส่วนอีกหนึ่งข่าวสารจากทางเทศบาลนิดนึงนะคะอันนี้ต้องมีพี่น้องประชาชนนะคะฝากสอบถามจากทางเทศบาลกันมาในเรื่องของถุงกระสอบทรายนะคะเขาสอบถามกันว่าถุงกระสอบทรายไม่แน่ใจว่าทางเทศบาลจะให้ไปรับได้เมื่อไหร่นะคะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการบรรจุกระสอบทรายอย่างน้อยเรากันเอาไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเมื่อไหร่ก็สามารถแจ้งได้นะคะพี่น้องประชาชนก็สอบถามกันมานะคะน้องแหววก็เป็นกระบอกเสียงอีกทีหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะจ๊ะก็คงจะต้องฝากท่านนายกแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายกันด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเขาได้ดำเนินการแล้วล่ะค่ะเพียงแค่รอว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็จะได้มีการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลกันต่อไปนะจ๊ะอ่ะ 6 นาฬิกากับอีก 41 นาทีเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ 19 นาทีสุดท้ายต่อกันด้วยสำหรับกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันบ้างในวันที่15ตุลาคมนะคะจะมี2จุดด้วยกันนะคะที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสจะไปรับบริจาคโลหิตนะคะจุดแรกก็จะเป็นหอประชุมอำเภอเจาะแอร้องจุดที่2จะเป็นอาคารรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะ2จุดด้วยกันค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถไปร่วมบริจาคโลหิตร่วมกับทางเหล่ากาชาดกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวน้องแหววดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งอ่ะมีข่าวจากทางสกร.ระดับอำเภอเมืองนะคะฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของสกร.ระดับตำบลบางนาคประจำภาคเรียนที่2นะคะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะสมัครเรียนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ตุลาคมนะคะเว้นวันหยุดราชการค่ะเผื่อว่าท่านใดที่สนใจอยากจะไปศึกษาเล่าเรียนก็ไปกันได้นะคะเตรียมหลักฐานเอกสารไปให้พร้อมซึ่งในส่วนของการรับนะคะเขาก็จะรับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายนะใครที่สนใจก็ไปสอบถามกันดูนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งช่องทางในการศึกษาเล่าเรียนสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวสารจากทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาล่ามเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นล่ามเมียนมานะคะรับจำนวน1อัตราค่ะเพื่อประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกของจังหวัดนราธิวาสนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะท่านใดที่สนใจก็ลองไปติดต่อกันดูที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสนะโดยในส่วนของการเปิดรับสมัครนะคะก็เตรียมหลักฐานเอกสารไปให้พร้อมการรับสมัครเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่22ตุลาคมนะคะซึ่งเขาก็จะมีคุณสมบัติกันอยู่แต่ว่าท่านจะต้องพูดภาษาเมียนมาหรือภาษาพม่าได้นะถ้าเป็นคนไทยแต่ถ้าเป็นคนพม่าท่านก็จะต้องพูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะอ่านออกเขียนได้อะไรได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าท่านสามารถไปสมัครกันได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวสารที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันค่ะพักฟังบทเพลงกันต่อดีกว่าค่ะตามคำขอจากคุณลุงบ้านกำแพงฝากสอบถามกันมากับบทเพลงนี้คนชื่อเดือนนะคะน้องแหววหยิบเวอร์ชันของคุณสายันสัญญามากันแล้วกันนะคะ

ปิดบทเพลงตามคำขอให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยเนี่ยโดยเฉพาะแฟนๆรายการทุกท่านนะคะ6นาฬิกากับอีก52นาทีเผลอแป๊บๆเวลาของเราใกล้จะหมดกันอีกแล้วมาต่อกันที่สำหรับข่าวงานบุญข่าวการถึงแก่กรรมในช่วงท้ายรายการกันสักนิดหนึ่งนะซึ่งคุณอาสุพรทิพย์ก็ฝากข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้องแหววเพิ่งได้อ่านกันไปอ่ะเดี๋ยวมาที่ข่าวการถึงแก่กรรมกันก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับข่าวการถึงแก่กรรมนะของร้อยเอกเสถียรไผ่แก้วนะคะซึ่งท่านก็เคยเป็นอดีตของเจ้าหน้าที่กำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4นะคะท่านได้ถึงแก่กรรมซึ่งขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ศาลาบัวขวัญวัดหงประดิษฐารามหรือวัดคอหงศาลาใหญ่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยกำหนดนะคะในการสวดอภิธรรมนะคะตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกากำหนดในการชาปนกิจศพนะคะในวันที่12ตุลาคมเริ่มพิธีช่วงเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่รู้จักมักคุ้นร้อยเอกเสถียรไผ่แก้วนะคะตอนนี้ท่านได้ถึงแก่กรรมแล้วเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะกำหนดในการชาปนกิจศพในวันที่12ตุลาคมค่ะนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะของท่านร้อยเอกเสถียรไผ่แก้วกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวการถึงแก่กรรมที่คุณอาสุพรทิพย์ฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวงานบุญเช่นเดียวกันที่อาสุพรทิพย์ฝากมานะคะด้วยทางวัดฉัตรพันสนานนะคะวัดฉัตรพันสนานที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตอนนี้เนี่ยมีพระจำพรรษาไม่ครบ5รูปซึ่งตามประเพณีปฏิบัติในการทอดกฐินเนี่ยไม่สามารถทอดกฐินได้นะคะเลยจะต้องมีการทอดผ้าป่าเพื่อที่จะนำปัจจัยไปสร้างถนนคอนกรีตแล้วก็สร้างโรงบำเพ็ญกุศลศพนะคะเพื่อที่จะทำประตูติดกระเบื้องพื้นทาสีอาคารแต่ตอนนี้เนี่ยทางวัดนะคะยังไม่มีประธานกรรมการก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะอ่านน้องแหววฝากเป็นสะพานบุญกันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์นะคะผู้ที่มีความประสงค์นะคะท่านใดที่จะเป็นร่วมเป็นประธานกรรมการในการจัดทอดพระป่าสามัคคีในเดือนนี้นะคะเดือนขออภัยเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทางวัดตอนนี้เนี่ยเขาประกาศหาเจ้าภาพในการทอดพระป่ากันอยู่นะคะท่านใดนะคะคิดว่าท่านสามารถร่วมเป็นประธานในการจัดทอดพระป่าของวัดจัดทันสนานได้นะคะเราก็อยากเรียนเชิญทุกท่านแล้วก็เรียนเชิญสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญอ่ะถ้าดีกาเสร็จเมื่อไหร่นะคะดีกาเสร็จเมื่อไหร่ส่งมาให้กับทาง912นะคะน้องแหววจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งบุญให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญกันกับทางวัดฉัตรพันสนานแต่ตอนนี้เขาประกาศหาเจ้าภาพทอดพระป่ากันอยู่นะคะน้องแหววฝากเป็นสะพานบุญกันด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านที่กำฟังกันที่กำลังฟังกันอยู่ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพก็เรียนเชิญกันได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวงานบุญที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ4นาทีสุดท้ายแม่เผลอแป๊บๆเวลาของเราใกล้จะหมดกันอีกแล้วนะคะเวลาของเราใกล้จะหมดวันนี้น้องอ๋อยังไม่ได้หยิบภาษาไทยวรรณคำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอ๋อขออนุญาตชดเชยเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องอ๋ออยู่เวรเช้าอยู่แล้วก็จะได้มาจัดรายการแล้วก็ชดเชยสำหรับในส่วนของภาษาไทยวรรณคำนะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับบทเพลงเพราะๆนะคะจากทางรายการมามอบให้กับคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5,800,000บาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา